0: ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
1: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวที่ 1.9% ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึง 2.7% และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึง 13.4% จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI Electronic และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึง 12.5% ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
2: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวแน่นอนไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟลท์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความสแตบิไลซ์ระดับหนึ่งและสิ่งไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างนะครับแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่2-2.5%จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่า50%ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
5: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่าง

0: ราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
1: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Stationและ E-GET SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshop เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี
2: ้วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกา จังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงไวมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพื้นที่สงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มูซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
2: นาจาเรตคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30 วันเพื่อแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15 ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
7: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568 ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
2: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาติงการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาสบีชายพชิรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันทร์จันทราทิตย์เร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลได้แต่งทำนองในเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสายบีวันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 น.พบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 น.พบกับอินโดนีเซียในวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 น.พบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
9: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดี หรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแซงแสดงสีหน้าหรือแซงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
18: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ย มันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีขีดความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
17: ครับผม
18: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ประเมินก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือส่วนประเด็นที่สองท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน
17: ครับ
18: ส่วนประเด็นที่3ท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นอยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
17: ครับ
18: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance ในการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
17: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
18: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับ
17: ม
18: ันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาตกแผลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที
17: ่
18: ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้เชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
17: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
18: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิตอุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยนะครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจ
17: ครับ
18: ฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมของประเทศกับอย่างยกตัวอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เรายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
17: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
18: ถูกต้องเลยครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
17: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
18: ถ้าพูดถึงคอปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของ อวกาศเนี่ยครับก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนว เขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
17: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลมาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเอ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
18: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
17: ครับ
18: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ
17: อัน
18: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลด
17: เร
18: ื่
17: อง
18: ลดขีดความสามาร
17: ถ
18: ใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
17: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
18: ครับผม
17: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
18: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
17: ครับสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
20: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่า การปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
0: เรื่องของการลดภาษีเรื่องการนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
21: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
0: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็อาจเขาคงจะไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
21: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันยังแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้สุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
20: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์คหรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprint สำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
22: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายและถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบ บแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
1: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
22: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่งนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
1: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนัญชิดาสังทองรายงาน
20: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสเปิดเผยว่าสอสได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
6: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความปกป้องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆ นะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆ นะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
5: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่า ผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอสยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
6: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคนครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโร
8: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ตัวหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

0: หน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
2: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
1: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
2: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
1: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
4: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิต
13: เคารพกฎ

0: จราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
2: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHzต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
5: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็วันนี้นะคะแน่นอนค่ะโอ้โหฝนมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้นะคะก็คงจะต้องมาพูดถึงเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศกันก่อนนะคะก็มีประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ยังออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะฝนก็จะขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะโดยจะมีผลกระทบนะคะในช่วงวันที่18นะคะถึง21สิงหาคม2569นะคะในช่วงวันที่18ก็คือวันนี้นะคะ18ถึง21สิงหาคม2569เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569นะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันค่ะแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนเนี่ยวางแผนนะคะการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://นะคะ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าๆนี้นะคะทีนี้พอพูดถึงฝนตกนะคะเราก็อาจจะไม่อยากทำกับข้าวใช่ไหมคุณผู้ฟังนั่นไงเข้าเรื่องนะคะขออภัยนะคะก็สำหรับใครที่เป็นเขาเรียกว่าคอที่สรรหาของกินนะคะก็อยากให้ไปลองงานนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะก็พอดีเมื่อวานนี้นะคะก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้ไปเป็นเขาเรียกว่าประธานนะคะเป็นเกียรติเปิดนะคะร่วมเปิดงานในครั้งนี้นะคะสำหรับครัวคุณต๋อยครัวคุณต๋อยมาบุกเซ็นทรัลกระบี่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นงานที่หลายๆคนรอคอยก็ว่าได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเอ๊ะกระบี่เรายังไม่เคยมีใช่ไหมคุณผู้ฟังครัวคุณต๋อยเนี่ยนะคะยังเหมือนจะยังไม่เคยมีแน่ๆเลยนะคะก็มีการจัดงานนะคะครัวคุณต๋อยนะคะยกทัพมาที่เซ็นทรัลกระบี่นะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถไปชมชิมช็อปกันได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเขาก็มีการเปิดงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็โดยมีอาต๋อยนะคะอาต๋อยมาเองเลยนะคะอาต๋อยได้พบริมประพัดนะคะแล้วก็มีพิธีกรคู่ขวัญของอาต๋อยนะคะคุณกิติเทพทันนะคะก็มีการนำร้านค้านะคะมาก
ว่า60ร้านค้าทั่วประเทศค่ะเป็นบูธของข้าวของหวานนะคะที่ยกทัพกันมาในครัวคุณต๋อยนะคะในครั้งนี้นะคะโดยเขาเรียกว่างานครัวคุณต๋อยนะคะก็เป็นการคัดสรรนะคะร้านเด็ดร้านดังทั่วไทยนะคะปรุงสดเสิร์ฟใหม่ทุกวันนะคะการันตีความอร่อยโดยทีมงานครัวคุณต๋อยค่ะภายในงานก็มีไฮไลท์สุดพิเศษนะคะสนุกกับกิจกรรมคุกกิ้งโชว์ค่ะโดย2เชฟมืออาชีพนะคะแห่งเมืองกระบี่นะคะที่มีการรังสรรค์เมนูสุดพิเศษค่ะจากวัตถุดิบพื้นถิ่นค่ะได้แก่เมนูฟิยองเช่นะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ข้าวมันหอยกระติบนะคะบ้านเราก็เขาเรียกว่าข้าวมันหอยติบนะคะซึ่งพิเศษสุดก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็คือมีการนำกาแฟ GI กระบี่นะคะโดยร้านโรงคั่วกาแฟโรสเตอร์กระบี่คาเฟ่นะคะเมล็ดกาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์พื้นเมืองค่ะจากไร่กาแฟภูตะวันนะคะเจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะคะระดับประเทศที่ถูกนำมารังสรรค์เป็นเครื่องดื่มสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะได้แก่กาแฟดริปนะคะแรงวันนะคะซิลโกกาแฟม็อกเทลนะคะจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วมือนะคะDancing Queen ค่ะกาแฟผลไม้รวมนะคะเพื่อคนรักกาแฟโดยเฉพาะแล้วก็เมนูกุ้งผัดเคยฉลูสตอนะคะแล้วก็ต้มกะทิหนังหมูโดยครัวคุณย่านะคะบ้านสวนเขาครามร้านนี้พูดถึงแล้วก็คิดถึงเมนูนะคะเมนูพื้นบ้านนะคะเมืองกระบี่จากภูมิปัญญารสชาติอร่อยแบบมีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็กุ้งผัดเคยฉลูสตอที่ได้ถูกเชิดชูเป็นอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste นะคะประจำปี2568ของจังหวัดกระบี่โดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ก็ยังสนุกกับกิจกรรมนะคะครัวคุณต๋อยอร่อยแชร์ไปค่ะเพียงโพสต์รูปในงานนะคะพร้อมติด Hashtag ครัวคุณต๋อยอร่อยแชร์ไปตั้งโพสต์เป็นสาธารณะนะคะรับคูปองส่วนลดช็อปสินค้าในงานมูลค่า20บาททันทีนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง21สิงหาคม2569นะคะคูปองก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็กิจกรรมฟินครบจบแรกนะคะเพียงชอบอาหารในร้านครัวคุณต๋อยครบ10คะแนนผ่านช่องทางไลน์ก็รับไปเลยพวงกุญแจลิมิเต็ดนะคะครัวคุณต๋อยทุกๆ100บาทเท่ากับ1คะแนนนะคะตั้งแต่วันเนี้ยตั้งแต่ที่จริงเปิดเมื่อวานนะจนถึง21สิงหาคม2569นะคะนี่ก็คือกิจกรรมแต่ว่าต้องบอกว่าสําหรับงานครัวคุณต๋อยเนี่ยเราจะมีไปถึงวันที่23นะคะสิงหาคม2569มี2โซนด้วยกันนะเดินให้ครบนะคะก็จะมีตรงลานโปรโมชั่นปรามสแควร์ห้องแอร์นะแล้วก็ Fisherman Village นะคะอันนั้นจะอยู่หน้าท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็สามารถไปชมชิมช็อปกันได้นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็จะนำคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามรับฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: ีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะพื้นป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านนี่ระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ในที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: ทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปกากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแปะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: การให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงงานพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจครับถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
1: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับภัยคุกคามในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
8: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต

0: ผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสัมฤทธิ์บ้านย่อยบ้านปุรุสนิยาหมู่ที่4บ้านสากายหมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
2: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
7: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวพร้อมก่อนนะจะได้

0: ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ทักทายกันนะคะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้ค่ะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz ทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่เรารับฟังพร้อมๆกันตรงนี้นะคะผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและสวทระนอง5สถานีนะคะ6คลื่นความถี่นะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับใหม่นะคะเมื่อเวลา 5:00 นเป็นฉบับที่6แล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะและสำหรับในส่วนของคลื่นลมนะคะของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้ได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนะคะคือ18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังรวมถึงชาวเรือนะคะทั้งสองฝั่งกันเลยนะคะก็ได้มีการเตือนกันแล้วก็ดูในพื้นที่ในวันที่18ถึง21สิงหาคมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากถึงฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นในโซนของตอนบนของประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางนะคะก็จะได้รับผลกระทบตรงนั้นสำหรับในส่วนของภาคใต้นะคะก็ติดตามกันนะคะว่าลักษณะอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ23ถึง26องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะแล้วก็มาดูอีกนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะเรื่องของอากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการเตือนให้เตรียมรับมือกับปริมาณฝนสะสมกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองตอนนี้ก็มีฝนตกพรำๆกันอยู่นะคะตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะยังไงสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รวมถึงจังหวัดชุมพรกันด้วยนะบางส่วนที่สามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก็จุดไหนที่ทัศนวิสัยการขับรถนี่มองเห็นไม่ชัดเจนถนนลื่นหรือว่าทางโค้งนะคะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าบ้านเรานี้ก็ยังคงเป็นช่วงหน้าฝนกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยวันนี้วันอังคารเรามีเปิดอกถกประเด็นกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระนองก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะมาร่วมรายการกันวันนี้เรามาฟังนะคะในประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวพลังคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาจังหวัดระนองจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงของเปิดอกถกประเด็นจะมีรายละเอียดตรงนี้ให้ได้รับฟังกันนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: าได้หนกุ้ง
0: จ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
6: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ม่เท่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
1: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตาดูตา
0: แล้วแม่เท่ารู้มาจากไหนนี
1: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
0: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปลอมอะแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
2: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออนไลน์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกัน

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ชมนะคะขอทักทายท่านผู้ชมกันด้วยเราเริ่มไลฟ์สดกันนะคะตอนนี้ในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะกับเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะขอแนะนำนายเมธาสิทธิ์โกยวานิชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่อ้อนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางออนไลน์ด้วยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับ
1: ค่ะ
3: ผมนายภัทรเมธาสิทธิ์โกยวานิชครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็น YPC รุ่นที่หนึ่งของจังหวัดระนองครับผม
1: YPC เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะว่า YEC และ YPC นี่เป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่านี่เป็นพลังคนรุ่นใหม
2: ่
1: กับการพัฒนาจังหวัดระนองซึ่งพี่อ้อเองก็ได้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทราบไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะว่าในเรื่องของพลังคนรุ่นใหม่นี่แหละคนรุ่นใหม่เนี่ยตรงเนี้ยอยากจะให้ขอเรียกน้องปันๆดีกว่านะ คุณภัทรเมธาสิทธิ์นะน้องปันๆนี่คนรุ่นใหม่ในมุมมองตรงเนี้ยนี่มองว่าอย่างไรคะ
3: จริงๆอ่ะครับคำว่าคนรุ่นใหม่อ่ะผมไม่ได้อยากให้ไปจำกัดความว่าจะต้องเป็นคนที่อายุน้อยหรือว่าอะไรครับคนรุ่นใหม่ในที่นี้อาจจะหมายถึงคนที่มีความคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆอ่ะครับอาจจะมีความคิดใหม่ๆกล้าที่จะตั้งคำถามกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆครับลองทำอะไรใหม่ๆหรือว่าเราอ่ะอาจจะอยากเห็นพื้นที่หรือว่าจังหวัดของตัวเองอ่ะพัฒนาหรือว่าไปในทิศทางไหนครับจริงๆคนรุ่นใหม่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่อายุยังไม่มากแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะคนที่มีประสบการณ์มากแล้วครับแต่ก็ยังเปิดรับความเขาเรียกอะไรความคิดเห็นใหม่ๆก็สามารถเป็นพลังคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะแล้วถ้าว่าคนรุ่นใหม่นี่คือมีลิมิตไหมว่าควรอายุที่จะไม
3: ่จริงๆมันไม่ควรมีลิมิตครับแต่มันควรมีความคิดอะไรใหม่ๆผมก็ถือว่าในความคิดผมก็รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกัน
1: อ๋อคือไม่ดูอายุ
3: ไม่ต้องไปดูอายุหรอก
1: ดูวิชาดูความคิดตรงนี้มุมมองต่างๆตรงนี้กันนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะคะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้หมายถึงเรื่องอายุอย่างเดียวนะคะแต่เราก็มองในเรื่องของความคิดใหม่ๆกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งเดิมๆกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆกันนะคะเอาละค่ะเราก็ได้เกริ่นกันไว้นิดนึงนะคะว่า AYEC นะคะชื่อเต็มๆเขาว่าอะไรเรามาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะคะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ YEC คืออะไรคะน้องปันๆค่ะ
3: จริงๆครับเราจะได้ยินคำว่า YEC เนี่ยในจังหวัดระนองเราจะได้ยินกันมานานมากแต่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครเราอาจจะรู้แค่ว่าโอเคเขาอาจจะเป็นประกอบการอะไรเงี้ยครับแต่พอเรามาศึกษาแล้วจริงๆครับ YEC ก็จะเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ครับที่เขาทำงานร่วมกันก็คือเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของภาพธุรกิจของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาก็จะมองในภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาในพื้นที่ด้วยเพราะว่าเหมือนกับคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ครับเขาก็จะอยู่ในพื้นที่จริงเขาเห็นโอกาสเขาเห็นปัญหาที่มันสามารถปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงครับก็แล้วก็คือเขาก็จะมาช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าเขาจะทำยังไงครับให้จังหวัดมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นหรือว่าจะทำยังไงให้สินค้าและบริการของคนในพื้นที่ครับสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆได
1: ้ค่ะในเรื่องตรงนี้กันแล้วก็แสดงว่า YEC ก็ไม่ได้มีหน้าที่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวใช่ไหม
3: ใช่ครับจริงๆ YEC ไม่ได้มีหน้าที่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวครับคือพอมันเป็นเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ครับที่มีความหลากหลายครับเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เครือข่ายของแต่ละคนนะครับมาช่วยกันบางคนอาจจะเก่งเรื่องธุรกิจบางคนอาจจะเก่งเรื่องการตลาดบางคนอาจจะเข้าใจเทคโนโลยีบางคนอาจจะมีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวหรือว่าเข้าใจปัญหาในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ครับแล้วก็เอาความสามารถหรือความถนัดของแต่ละคนครับมาเชื่อมกัน
1: ค่ะในส่วนของระนองนี่มีเยอะไหมYEC เนี่ย
3: เยอะครับ
1: เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนมากนี่จะเป็นในด้านไหนกันที่น้องปันมอง
3: มีครบทุกด้านเลยครับทุกด้านเกษตรด้านประมงด้านมีครบทุกด้านเลยครับ YEC ในระนองจริงมีเยอะมากครับมีเยอะมาก
1: ๆค่ะเยอะมากๆนะคะซึ่งเราก็ จะเห็นจะเป็นในกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะที่ทำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดระนองเนื้อวายอีซีแล้วก็มีการรวมพลังกันด้วยตรงนี้นะคะ ในการมีส่วนช่วยสังคมต่างๆนะคะรวมพลังตรงนี้กันเอาละค่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วว่า YEC คืออะไรแล้วเมื่อสักครู่นี้น้องปันๆก็ได้บอกพี่อ้อว่าก็ได้อยู่ในกลุ่มของYPC กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาฟังในรายละเอียดสักนิดหนึ่งในความหมายของ YPC บางท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นเคย YPC คืออะไรคะ
3: YPC อาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆ YPC อาจจะมีมาสักระยะหนึ่งแล้วครับจริงของระนองอาจจะเป็นรุ่นที่1ครับ YPC แต่ว่าถ้าของรุ่นที่1ของระนองแต่ถ้าเป็นระดับประเทศคือของระนองคือรุ่นที่2022นะครับYPC หรือว่า Young Public and Private Collaboration นะครับก็คือการเอาความร่วมมือครับของทั้งภาครัฐกับเอกชนมารวมตัวกันครับก็คือ YPC คือคิดง่ายๆคือเอาทั้ง2ภาคส่วนนะครับมานั่งทำงานโต๊ะเดียวกัน
1: เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันเป็นตัวเชื่อม
3: ใช่
1: ตัวเชื่อมแล้วเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน
3: ใช่ครับแล้วก็มองไปที่เป้าหมายเดียวกันครับก็คือการพัฒนาจังหวัดของตัวเองเพราะที่ผ่านมาครับมันอาจจะมีการทำงานร่วมกันอยู่แล้วระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักกันมากพอหรือว่าเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายนึงครับภาครัฐอาจจะมองภาคธุรกิจอีกแบบนึงภาคธุรกิจอาจจะมองภาครัฐอีกแบบนึงครับมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่จะให้เรามาแลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็เริ่มมองเห็นปัญหาหลายๆอย่างที่เราสามารถที่จะร่วมมือกันช่วยแก้ไขหรือว่าพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ครับ
1: ค่ะคือมองเห็นกันคนละแบบ
3: ใช
1: ่ๆเชิญมาคุยกัน
3: คือ
1: คุยกันเพื่อที่จะมองไปในภาพเดียวกัน
3: เหมือนภาครัฐนะครับอาจจะภาคเอกชนก็อยากเรียนรู้ข้อจำกัดของภาครัฐภาครัฐก็อยากเรียนรู้ข้อจำกัดของภาคเอกชนแล้วดึงศักยภาพของทั้งสองส่วนนะครับมาทำงานมันเป็นเหมือนการเติมเต็มช่องว่างระหว่างกันนะครับในการทำงาน
1: ค่ะแล้วก็ทำไมเราต้องเอาสองส่วนนี้มาทำงานร่วมกันด้วย
3: ต้องบอกว่าแต่ละฝ่ายครับทั้งสองส่วนทั้งภาครัฐเอกชนมันจะมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันภาครัฐเรามีทั้งนโยบายมีข้อมูลมีบุคลากรมีกลไกในการขับเคลื่อนงานนะครับแต่ภาคเอกชนนะครับเขาจะอยู่กับตลาดอยู่กับผู้บริโภคอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจริงๆนะครับเวลาเราทำงานแยกกันนะครับมันก็จะเกิดเป็นช่องว่างครับจริงๆพอเรามารวมกันนะครับเอาสองฝั่งมาคุยรวมกันนะครับเราก็มาดูว่าเหมือนภาครัฐมีโครงการอะไรบ้างเอกชนจะมาร่วมได้ยังไงบ้างแล้วก็เหมือนเอกชนนะครับความต้องการตลาดง่ายๆครับคิดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเอกชนนะครับตลาดต้องการอะไรบ้างผู้ประกอบการมีปัญหาอะไรบ้างอะไรแล้วก็เอาข้อมูลของทั้งสองฝ่ายมาเจอกันแล้วก็ออกแบบเป็นแนวทางที่ตอบโจทย
1: ์ค่ะค่ะแล้วก็คือตรงนี้ก็หมายถึงว่าจะในเรื่องของเหตุผลนี้ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม
3: ่เพราะว่าถ้าการสร้างเครือข่ายถ้าเราไม่มีเครือข่ายครับมันก็เป็นเหมือนการที่เราเก่งอยู่ในพื้นที่ของเราคนเดียวครับใช่แต่เราอยากได้คนที่รู้จักการเชื่อมโยงคนอื่นทำงานเอาคนเก่งๆหลายๆคนมารวมกันดีกว่าน
1: ะคะคือจริงๆแล้วคือเอาคนเก่งๆมารวมกันคือในส่วนของภาคเอกชนในมุมมองตรงนี้แล้วก็ในส่วนของภาครัฐนี่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งเขามาช่วยกันปรับ
3: ใช่ครับ
1: ปรับจูนนะคะเพื่อที่จะให้การพัฒนาจังหวัดระนองนี้ขับเคลื่อนไปด้วยกันคือรัฐกับเอกชนต้องเดินคู่กันอยู่แล้วตรงนี้นะคะ
3: เปรียบเทียบง่ายๆก็คือมาเจอกันตรงกลางครับตรงกลางก็คือจังหวัด
1: ค่ะ
3: ใช่
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วในเรื่องของ YEC และ YPC นะคะก็ช่วยสรุปนะคะให้ฟังเข้าใจกันง่ายๆหน่อยนะคะว่าทั้ง YEC และ YPC นั้นต่างกันยังไงฮะ
3: YEC ครับก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ในภาคธุรกิจแล้วก็เป็นภาคในภาคธุรกิจและผู้ประกอบการนะครับส่วน YPC ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ในภาครัฐแล้วก็ไอ้ YPC ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนมารวมกัน
1: อ๋อ
3: ใช
1: ่ค่ะ
3: จริงๆจริงๆอ่ะครับพี่อ้อต้องเรียนอย่างนี้ว่า2ส่วนมันไม่สามารถแยกจากกันได้ภาคธุรกิจเองก็ต้องการภาครัฐภาครัฐเองก็ต้องเข้าใจภาคธุรกิจสุดท้ายอ่ะครับเป้าหมายของทั้ง2ส่วนก็คืออยากให้จังหวัดก้าวหน้าไปด้วยกันครับ
1: ค่ะคือต้องบอกว่า ป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะในมุมมองของพี่อ้อนี่คือ YPC นี้ซึ่งเดิมเราคิดว่าเป็นภาคเอกชนในขณะเดียวกันนี้ภาครัฐนี่เป็น YPC ด้วยคือเป็นความร่วมมือของคนรุ่นใหม
3: ่
1: ในภาครัฐนะคะที่ได้อยู่ในองค์กรของรัฐก็จะทำให้เข้าใจในบริบทต่างๆนี่ในการตอบโจทย์ต่างๆก็จะง่ายขึ้นเข้าใจแล้วก็ในการพัฒนาตรงนี้กันนะคะสุดท้ายเลยเป้าหมายก็คือให้จังหวัดระนองนี่เดินหน้าไปด้วยกันคือสิ่งสำคัญตรงนี้กันเลยนะครับเพราะทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ล่ะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องการที่จะให้จังหวัดมีการพัฒนาเกิดขึ้นในการขับเคลื่อนแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์ตรงนี้กันด้วยนะคะก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวถ้าว่าเราจะพูดถึงจังหวัดระนองโดยเฉพาะเลยนี่น้องปันๆมีแนวคิดว่า YPC จะเข้ามาช่วยจังหวัดระนองได้อย่างไรบ้าง
3: จริงๆเราต้องมองว่าจังหวัดระนองของเราครับเรามีศักยภาพหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติสินค้าชุมชนรวมทั้งทำเลที่ตั้งของเรามีทั้งภูเขาทะเลจำเป็นจังหวัดเดียวที่ขับรถผ่านเจอน้ำตกได้เลยอะไรเงี้ยครับ
1: น้ำตกริมถนน
3: ใช่ใช่แต่ว่าเราต้องมองย้อนกลับไปว่าศักยภาพที่เรามีครับถูกนำไปใช้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังแล้วถ้ามันยังถูกใช้อย่างไม่เต็มที่ครับเราก็ต้องมาพิจารณากันว่าข้อจำกัดมันคืออะไรทีนี้ครับพอเราจะนำศักยภาพที่เรามีไปสร้างโอกาสนะครับให้กับคนในพื้นที่ครับเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายถ้ายกง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆครับที่ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์วางแผนไว้ครับที่จะดึงศักยภาพของ YPC มาใช้ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเกษตรครับที่ว่าเรามีโครงการว่าเหมือนเราจะมีเราเป็นหน่วยงานรัฐเรามีข้อมูลนะครับว่าสินค้าเกษตรที่เรามีมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงพัฒนาแล้วมันหยุดอยู่แค่ตรงนี้มันสามารถไปได้อีกไหมเราก็มาดูว่าเกษตรกรนะครับเขามีข้อจำกัดยังไงแล้วเราก็เอาข้อจำกัดนั้นนะครับไปปรึกษากับตัว YEC หรือว่าภาคเอกชนนะครับว่าเขาสามารถช่วยเหลือหรือว่าต่อยอดให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ยังไงอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับประมาณนั้น
1: นี่คือในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็ในเรื่องของตลาดนะคะต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอย่างอื่นนี่ยกตัวอย่างบ้างได้ไหมฮะ
3: เรื่องการท่องเที่ยวครับสิ่งที่เราในนามของ YPC ครับพยายามคิดก็คือเราไม่อยากให้ระนองครับเป็นแค่จังหวัดที่ทุกคนผ่านมาแล้วผ่านไปเลยแต่อยากให้เป็นทุกคนผ่านมาและได้เที่ยวมีสตอรี่เทลลิ่งตลอดทางมีเรื่องราวมากมายให้คนให้สนใจครับแล้วก็คือเราคิดไปถึงแม้กระทั่งว่าเราจะทำยังไงครับให้เกิดการกระจายรายได้ไปถึงชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรแล้วก็คนในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะคือตรงนี้นี่จริงๆแล้วนี่มันก็จะได้รับผลประโยชน์นี่กระทบกันไปนะคะประโยชน์ตรงนี้จะได้แบบคือ
3: ใน
1: ทุกภาคส่วนทีเดียวนะคะกระจายเป็นวงกว้างกันเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเกษตรของเรานี่ก็ต้องบอกว่ามีการพัฒนาจากวันนั้นถึงวันนี้นี่ก็เป็นที่ยอมรับนะคะในเรื่องของผลิตผลต่างๆนะคะเราต้องบอกว่าเราเดินมาไกลแล้วนะตอนนี้จนได้รับการยอมรับกันนะคะแล้วก็จะเป็นเกษตรแบบคนรุ่นใหม
3: ่
1: ที่เข้ามาดูแลตรงนี้กันด้วยแล้วก็ในเรื่องตรงนี้ล่ะนะพี่อ้อได้คุยถึงเรื่องคนรุ่นใหม่กันแล้วนะคะคนรุ่นใหม่ต้องทำอย่างไรนะคะแต่ว่าคนรุ่นใหม่ฟังรายการอยู่แล้วก็อาจจะถามว่าแล้วเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างตรงนี
3: ้จริงๆอะครับการพัฒนาจังหวัดหรืออะไรก็ตามผมไม่ได้อยากให้มองว่าเราไม่ใช่ YPC เราไม่ใช่คนที่มีตำแหน่งหน้าที่เราก็ไม่ทำแต่จริงๆเรื่องการพัฒนาจังหวัดหรือว่าการที่จะขับเคลื่อนงานอะไรครับทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้มันจะต้องเริ่มจากหนึ่งคือทุกคนก็ต้องเปิดใจเรียนรู้สองก็คือรู้จักคนที่หลากหลายสามกล้าเสนอความคิดเห็นครับและสี่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับก็คือลงมือทำคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งครับมันเป็นเรื่องของทุกคนใช่
1: ค่ะแล้วนี่ผู้ที่สนใจนี่ต้องการจะเข้ากลุ่มนี้เพราะว่าในเรื่องของ YEC นี่ก็ถือว่าเป็นภาคเอกชนแต่ YPC นี่คือคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนี่เข้าร่วมกันได้นี่ตอนนี้แบบคือจะมีการเข้าร่วมยังไงวิธีการอย่างไรกันบ้าง
3: คือจริงๆอะครับการทำงานอะมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเข้ามาเป็น YPC อะไรเงี้ยแต่เราสามารถเข้ามาจอยกับเขาได้ครับ YPC เวลาเขาจัดงานจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับคือกิจกรรมของ YPC ค่อนข้างเยอะครับ เรามีโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะมากก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็เหมือนใครมีไอเดียมีความคิดอะไรใหม่ๆก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับมีเพจนะคะมีเพจ YPC ละน้องก็สามารถเข้าไปติดตามได้ครับ
1: ค่ะแล้วตรงนี้มีกิจกรรมอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างคะ
3: กิจกรรมขอเป็นความลับนิดนึงแล้วก็อยากให้ไปติดตามครับไปติดตามหน้าเพจของเรา YPC ละน้องได
1: ้การที่กำลังจะเกิดขึ้นบอกสักหน่อยไม่ได้เหรอฮะ
3: อะไรนะฮะ
1: ที่กำลังอันนี้ขับเคลื่อนกันอยู่นะ
3: ตอนน
1: ี้
3: แหละครับ
1: เพราะว่าแบบจะเป็นการที่จะให้ผู้ชมที่ฟังกันอยู่แล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะได้ทราบแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดประกายที่จะไปติดตามเพจกันนะฮะ
3: อ๋อก็จะเป็นโครงการกินซีซั่นนะครับถ่ายคลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาหารเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดระนองที่มีการประกวดกัน
1: ที่มีการประกวดนี่เป็นหลักแสนเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะ
3: ก็ไปติดตามรายละเอียดกันได
1: ้ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่า
3: เป็นหนึ่งโปรเจกต
1: ์ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่ปังว้าวเลยนะสำหรับผู้ที่เป็นอะไรนะเป็นครีเอเตอร์เป็นอินฟูต่างๆนะคะที่ต้องการจะผลิตคลิปนี่เป็นแนวตั้งความยาวไม่เกิน3นาทีแต่ในรายละเอียดตรงนี้จะต้องเป็นนำเอาเรื่องลับที่ไม่ลับของระนองนะมาบอกนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นเรื่องใหม่ๆด้วยนะแล้วก็อย่างน้อยๆ2อำเภอนะคะก็เกริ่นไว้ไหนๆเราก็คุยตรงนี้กันแล้วต้องบอกว่าในทุกภาคส่วนเราก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอยู่แล้วก็เป็นการเปิดมุมมองจริงๆแล้วระนองมีอะไรลึกๆเยอะเลยนะถ้าว่าเราได้ดูนะคะสื่อออนไลน์ต่างๆนี้น้องๆที่เข้ามาเที่ยวจากต่างจังหวัดนี่เขาจะไปหยิบมุมนั้นมุมนี้มาเราก็มองนะเขาเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องนี้นี่จริงๆแล้วนี่ YPC ยังมีอะไรอีกเยอะเลยอยากให้น้องปันๆเล่าหน่อยได้ไหมฮะ
3: คือจริงๆอ่ะครับโครงการแต่ละโครงการอ่ะเราก็พยายามคิดแล้วก็พยายามเท่าที่ดูครับคือทุกคนพยายามหาจุดที่มันเป็นข้อจำกัดของจังหวัดนะครับแล้วก็เราก็พยายามคิดที่จะแก้ไม่ใช่ว่าแก้ไขหรอกครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนทำให้มันดีขึ้น คือถ้าลำพังตัวพวกเราเอง YPC อะครับอาจจะทำได้ไม่ใหญ่หรือว่าไม่มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ครั้งเดียวมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆแต่เราก็เปลี่ยนอยู่บ่อยๆเราก็พยายามปรับเปลี่ยนทำอยู่สม่ำเสมอครับเราก็หวังครับว่าวันหนึ่งจังหวัดเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีตามที่เราคาดหวังกัน
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของภาคการเกษตรนี่อยากให้เพราะว่านี่เราก็ในส่วนของการเกษตรนี่เราก็ขับเคลื่อนตรงนี้กันอยู่นะคะในเรื่องของการเกษตรนี่ YPC เข้าไปดูอะไรนี่ขอลึกตรงนี้สักนิดนึงได้ไหมคะ
3: คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า ตัวผมอะครับก็ในเวทีที่เราไปอบรม YPC กันครับผมก็จะรับผิดชอบอยู่ในกลุ่มของทางด้านการเกษตรเนา
1: ะ
3: และผมเองก็ทำงานอยู่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คือผมมีโครงการครับที่คิดไว้ครับว่าคือผมอะเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ระนองได้ปีหนึ่ง มันก็มองเห็นปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับภาคการเกษตรอะครับก็เหมือนเรามีผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เรามีชุมชนที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆครับแต่ทำไมมันเกิดเป็นข้อสงสัยในตัวผมครับเกิดเป็นข้อสงสัยว่าทำไมเกษตรกรนะครับรู้ว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาถึงไปต่อไม่ได้มันติดข้อจำกัดอะไร มันก็เลยเกิดเป็นไอเดียตรงที่ว่าถ้าอย่างนั้นนะครับท่านกสครับท่านอังคณาคณีกุลนะครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็เลยคุยกันว่าเราลองเอาภาคเอกชนมาคุยไหมมาคุยกันแล้วก็ดูว่าเขาจะสามารถตอบโจทย์ในจุดข้อจำกัดนะครับตรงนี้ภาคเอกชนสามารถช่วยเหลืออะไรเกษตรกรได้บ้างมันสามารถต่อยอดงานหรือว่าต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มันไปได้ไกลกว่าเดิมได้ยังไงบ้างครับอันนี้คือโปรเจกต์หรือว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ในปีงบประมาณหน้าครับว่าจะทำ
1: ต่อยอดผลิตภัณฑ
3: ์ใช่ใช
1: ่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตอนนี้ในมุมมอง
3: ตอนนี้เหรอครับตอนนี้คือยังไม่ได้โฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำนำเป็นข้อมูลอะครับออกมาที่เรามีว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจหรือว่ามีเกษตรกรอยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็คือจริงๆในภารกิจของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองต้องบอกว่ามีเยอะแยะทีเดียวนะคะมีภารกิจอะไรกันบ้างฮะ
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ เหมือนในกรณีที่เกษตรกรนะครับหรือว่าเกษตรกรนะครับเขามีปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามอยากได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องปศุสัตว์ประมงหรือว่าเรื่องเกษตรนะครับก็สามารถขึ้นมาประสานงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้เราเป็นหน่วยงานประสาน10ทิศครับพร้อมยินดีเลยครับที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคน
1: ชอบคำนี้มากเลยประสาน10ทิศนะคะคือจริงๆแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่
3: ใช
1: ่นะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระนองนะคะก็จะมีการประสานไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะคะสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็ยังมีอื่นๆนะคะหน่วยงานอื่นๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพราะว่าถ้าว่าท่านได้ไปดูการทำงานนี้เขาจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะในการลงทำงานเขาลงกันเป็นทีมเลยนะนะทีมใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็มีอะไรที่อยากจะให้ชาวระนองได้ทราบในเรื่องของผลดีตอนนี้เราทราบแล้วล่ะว่า YPC นะคะคือกลุ่มนะคะของคนที่บางคนมองว่าเป็นธุรกิจหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะเราก็ได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้คือเป็นอาจจะเป็นพนักงานเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นเกษตรกรหรือคนที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆก็ได้แต่ก็ต้องมีมุมมองของตัวเองคือจริงๆแล้วนี่ก็หมายความว่าคนที่มีมุมมองมีวิสัยทัศน์นี่นำมารวมกันเพื่อที่จะตกผลึกนะคะความคิดตรงนี้นะคะเพื่อที่แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็จะตกผลึกความคิดตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะได้มีเป้าหมายแล้วล่ะตอนนี้ก็จะได้เดินไปด้วยกันในการพัฒนาจังหวัดในมุมมองตรงนี้นี่น้องมองว่ามีผลดีอย่างไรบ้าง
3: ผมมองว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครับเป็นจุดเปลี่ยนเล็ก
1: ๆ
3: เป็นการทำงานรูปแบบใหม่เป็นมิติใหม่ของการทำงานเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการเขาเรียกอะไรเหมือนการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆในจังหวัดครับที่มันยังคงอยู่กับสิ่งเดิมๆอะไรเงี้ยครับ
1: นะก็เราก็จะได้เห็นนะคะในการเปลี่ยนแปลงในโอกาสต่อไปเมื่อ YPC ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วของระนองรุ่นที่1แต่เป็นรุ่นที่120
3: 122ของประเทศ
1: 22ของประเทศนะคะก็ทำไมเราถึงเป็นรุ่นนี้เพราะว่าคือจังหวัดอื่นเขามีก่อนหน้านี้หรือไงอ๋อค่ะแล้วก็รุ่นที่1ของเรานี่มีมาเมื่อไหร่แล้วคะเนี่ย
3: เพิ่งมีไปสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อประมาณเดือนผมจำเดือนประมาณมิถุนาครับเราเพิ่งอบรมกันไปใช่
1: ใครเป็นผู้ริเริ่มตรงนี้
3: ต้องบอกว่าต้องขอบคุณท่านราชันมีน้อยครับผู้ว่าราชการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี
1: ้
3: ใช่ครับแล้วก็ร่วมมือกับทางหอการค้าครับจังหวัดก็คลอดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา
1: อ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นเลย
3: ใช่
1: นะก็คือจังหวัดบูรณาการกับหอการค้าจังหวัด
3: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะให้กลุ่ม YPC เกิดขึ้น
3: ใช่
1: ตรงนี้มีอะไรที่จะฝากถึงคนรุ่นใหม่ของระนองไหมคะจังหวัดอื่นๆเขาก็ติดตามอยู่ด้วยนะตอนนี้น้องปันปันค่ะเพื่อที่จังหวัดอื่นๆเขามี YPC ไหม
3: มีครับมี
1: นะถ้าอย่างนั้นก็ฝากถึงระนองแล้วก็ฝากถึงกระบี่พังงาภูเก็ตกันด้วยเพราะเขาก็กำลังรับฟังกันอยู่นะคะ
3: จริงๆอะครับเรื่องของการพัฒนาจังหวัดของตัวเองโดยเฉพาะจังหวัดระนองครับผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนะครับเพราะจริงๆแล้วทุกคนอะมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้เราไม่จำเป็นครับที่ว่าเราจะต้องเริ่มจากโครงการใหญ่ๆบางครั้งเราจะเกิดจากการตั้งคำถามว่าเราทำอะไรครับให้บ้านของเราดีขึ้นหรือยังแล้วเราก็คำถามนั้นนะครับไปคุยกับคนอื่นจาก1คนเป็น2คนจาก2คนกลายเป็นเครือข่ายแล้วก็มาเชื่อมโยงกันครับประมาณนี
1: ้ค่ะแล้วเราก็เลยนึกย้อนภาพไปนะบางครั้งนี้เราเห็นในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆเอ๊ะเราก็มีคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองเอ๊ะทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้นเอ๊ะทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนั้นๆ นะฮะตอนนี้เปิดช่องทางให้แล้ว
3: จริงๆดีครับดีเวลาเราเกิดคำถามเอ๊ะหรือว่าเกิดข้อสงสัยครับมันสามารถคิดแตกต่างได้มองเห็นต่างได้มันเป็นแล้วแต่มุมมองเราคิดต่างเราเห็นต่างได้แต่เราไม่แตกแยกครับ
1: ใช่อ่ะก็หมายถึงว่าเป็นการนำเอาความคิดต่างๆนี
3: ่
1: มาตั้งโต๊ะพูดคุยเจรจากัน พราะบางครั้งนี่ก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนื่องในรอยชันมีน้อยที่ท่านต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาตรงนี้คือมาจอยมาแชร์ความคิดมาแชร์ไอเดียกันนะคะว่าเอจังหวัดจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีมุมมองยังไงจังหวัดจะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวนะคะคนรุ่นใหม่มีอะไรมีประเด็นอะไรที่มองว่าการท่องเที่ยวของระนองนี่ควรจะเดินไปในด้านไหนกันแบบนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ยังไงนี่สำหรับผู้ที่สนใจนี่เขาจะเข้าร่วมตรงนี้ยังไงได้บ้าง
3: ก็ตอนนี้ของรุ่นที่สองยังไม่มีออกมาแน่ชัดนะครับสามารถก็จริงๆก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการนี้ครับผ่าน
1: เพจ
3: ของเราได้เลย
1: ที
3: ่สุรนอง
1: ตอนนี้รุ่นที่1ของระนองนี่มีกี่คนคะ
3: มี60คนครับเป็น6... จากภาครัฐแล้วก็เอกชน
1: ค่ะ60คนภาครัฐนี่
3: ภาครัฐทุกหน่วยงานครับ
1: ทุกหน่วยงานเลยนะ
3: ครอบคลุมเลยครับ
1: ครอบคลุมนะคะคนรุ่นใหม่ทุกหน่วยงานแล้วก็มาบูรณาการทำงาน
3: ทุกด้านเลยใช่
1: ทุกด้านแล้วก็เอกชนส่วนมากจะเป็นด้านไหน
3: เอกชนก็ครอบคลุมทุกด้านเลยครับ
1: อ๋อ
3: ใช่
1: ค่ะ
3: คือเอามาโคกันเลยเวลาเราจัดอบรมครับคือทำเป็นกลุ่มแต่ละด้านแต่ละด้านคือครบทุกด้านเลยด้านเกษตรด้านท่องเที่ยวด้านสุขภาพอะไรเงี้ยครับมีครบทุกอย่างเลย
1: ค่ะเอาเหมือนอายุพี่อ้อนี่สามารถจะร่วมได้ไหมยังเงียบเลยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระนองนะคะเราก็มีการขับเคลื่อนด้วย YEC นะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะคะแต่ตอนนี้เรามีคนรุ่นใหม่อีกกลุ่มนึงที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยคือYPC นะคะที่ระนองได้ผลิตขึ้นมาตอนนี้มี60คนแล้วในรุ่นที่1นะคะในการพัฒนาจังหวัดระนองด้วยพลังของคนรุ่นใหม่กันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องปันปันคุณภัทรเมธาสิทธิ์โกยวานิชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะที่ได้มาพูดคุยให้เราได้จุดประกายความคิดว่าอ้อตอนนี้มีรุ่นที่1แล้วนะอยากจะสมัครรุ่นที่2รอติดตามทางเพจของ YPC ระนองกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้พบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่นะคะเราก็จะเริ่มทักทายกันตั้งแต่เวลา9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.ครอบคลุมทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองค่ะช่วงถัดไปหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จบลงเรียบร้อยแล้วก็พบกับทีมงานสหทภูเก็ตนะคะวันนี้อภิสราคงวณีผู้ดำเนินรายการของสวทระนองและคุณภัทรเมธาสิทธิ์โกยวณิชนะคะต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติด
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษาน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตบิสลีผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
1: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
7: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:07 น.จนถึง 11:00 น.โดยประมาณครับวันนี้นะครับก็เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีเช่นเดิมครับสวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววาสุรัตวีรสายครับเป็นผู้ที่ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน

ที่18สิงหาคม2569นะครับก็มาติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับข่าวแรกนะครับผมเริ่มกันที่ข่าวของท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับอิสระภักดีท่านก็ได้ลุยรักษาสิทธิผู้โดยสารนะครับสั่งสคบเนี่ยสอบปมขายตั๋วเกินที่นั่งดันคุมสัญญาบริการสายการบินทั้งระบบครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบใจคนเดินทางทุกคนนะครับกรณีที่มีผู้โดยสารร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียว่าได้จองตั๋วเครื่องบินนะครับเลือกที่นั่งและจ่ายค่าอาหารล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อถึงวันเดินทางเนี่ยกลับไม่สามารถขึ้นเครื่องได้นะครับเนื่องจากสายการบินเนี่ยขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่งหรือโอเวอร์บุ๊กิ้งครับจนผู้โดยสารต้องควักเงินซื้อตั๋วใหม่ของสายการบินอื่นเองนะครับล่าสุดนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยโดยทางสายการบินนะครับชี้แจงว่าเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยมีที่นั่ง189ที่นั่งแต่มีการจองมากถึง191รายนะครับหรือก็คือ191ที่นั่งนั่นเองซึ่งผู้ร้องนะครับก็มาเช็คอินเป็นรายสุดท้ายจึงถูกปฏิเสธแม้สายการบินจะเสนอเงินชดเชย 1,500 บาทพร้อมเปลี่ยนเที่ยวบินให้นะครับแต่ผู้โดยสารไม่รับข้อเสนอเพราะต้องรีบเดินทางเรื่องนี้นะครับท่านสุภมาศนะครับก็ได้เน้นย้ำชัดเจนเลยนะครับว่าตั๋วเครื่องบิน1ใบคือสัญญาบริการเมื่อผู้บริโภคจ่ายเงินถูกต้องทุกอย่างนะครับตั้งแต่ต้นความเสี่ยงไม่ควรถูกผลักมาให้ผู้โดยสารนะครับก็คือไม่ควรจะให้ผู้โดยสารเนี่ยรับภาระเพียงฝ่ายเดียวจึงได้สั่งการให้สคบขยายผลตรวจสอบเชิงระบบทั้งเงื่อนไขสัญญาข้อความโฆษณาและค่าบริการเสริมครับพร้อมเตรียมศึกษาแนวทางกำหนดให้ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับเพื่อเป็นการวางมาตรฐานที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคทั้งระบบเลยนะครับหากพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านใดเจอปัญหาลักษณะนี้ก็ขอให้เก็บหลักฐานการจองและการชำระเงินไว้ให้ครบนะครับแล้วแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้ทันทีนะครับหรือร้องเรียนผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพท.ได้ทันทีครับก็นี่แหละครับผมท่านสุภมาศนะครับไม่นิ่งนอนใจพยายามผลักดันนะครับให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยได้รับความเป็นธรรมนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งประเด็นหนึ่งข่าวหนึ่งเรื่องหนึ่งราวกันนะครับกับประเทศไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับเพราะประเทศไทยเตรียมส่ง CE7 Match นะครับขึ้นสำรวจดวงจันทร์24สิงหาคม2569นี้แล้วร่วมภารกิจยานจางขอไปครับยานฉางเอ๋อ7นะครับต้องบอกว่าทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรืออว.โดยดร.เพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงอว.นะครับได้ออกมาเชิญชวนคนไทยเนี่ยร่วมปักหมุดนับถอยหลังสู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ครับในการนำส่ง CE7 Match อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือคนไทยครับขึ้นสู่อวกาศเพื่อร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ภายใต้โครงการฉางเอ๋อ7นะครับของประเทศจีนอุปกรณ์ CE7 Match นะครับถือเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติที่ต้องบอกว่าได้รับการคัดเลือกครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาริตนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อใช้ศึกษารังสีคอสมิกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ครับโดยได้มีการกำหนดการปล่อยจรวดลองนะครับผม Mars 5 Y14 นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะอ่านว่าหลงนะครับผมตรงนี้อาจไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลงนี่หมายถึงเป็นตำนานของมังกรหลงนะครับของประเทศจีนส่วนฉางเอ๋อก็เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะครับก็อาจจะอ่านว่าหลงนะครับผมนะครับอุปกรณ์ของไทยเนี่ยขึ้นสู่อวกาศนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2519เวลา7นาฬิกานะครับหรือก็7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนั่นแหละครับ
อุปกรณ์ไทยก็จะขึ้นสู่อากาศไปด้วยนะครับผมจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศหวนช้างมณฑลไหหนานนะครับประเทศจีนโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยจะเดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีปล่อยจรวดในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ได้พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับในวันที่24สิงหาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาหรือ6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผ่านทางเพจนาริตนะครับ NARIT นะครับกระทรวงศึกษาธิการไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube Narit Underscore Thailand นะครับก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ถ่ายทอดสดได้เลยนะถือว่าเป็นวิธีที่หลายๆคนก็ประทับใจนะครับแน่นอนแหละนะครับผมที่คนไทยของเราสามารถนำอุปกรณ์ที่เป็นที่น่าสนใจเป็นที่ยอมรับนะครับขึ้นสู่อวกาศกับยานฉางหรือ7นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นแรงผลักดันให้กับคนไทยเป็นแรงบันดาลใจผู้หญิงดีกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยเองในหลายๆคนด้วยที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของดาราศาสตร์นะครับคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าความสามารถนะไม่เป็นรองประเทศไหนจริงๆนะครับคนไทยเก่งมากๆนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีแรงผลักดันทางใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับมันได้มากแค่ไหนนะครับสภาพแวดล้อมการส่งเสริมทางครอบครัวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องราวครั้งนี้นะครับก็อาจจะเป็นแรงใจให้กับคนที่พยายามสู้พยายามนำตัวเองนะครับก้าวเข้าสู่วงการดาราศาสตร์เข้าสู่วงการการท่องอวกาศการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ขอให้ครั้งเรื่องราวครั้งนี้นะครับสามารถจุดประกายไฟทำให้หลายคนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองได้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในเบรกแรกนะครับผมเดี๋ยวเบรกต่อไปก็จะเป็นในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับจบไปกับช่วงของข่าวในประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับเช่นเคยเลยนะครับช่วงนี้ก็จะนำข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันเนี่ยมาฝากกันนะครับผมประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยเลยนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาหรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับเวลา15นาฬิกานะครับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านปวีริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายนะครับร่วมกันลงมือปลูกผักสวนครัวบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับจากโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองครับมาต่อยอดนะครับปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรณรงค์นะครับให้ประชาชนเนี่ยพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับคณะเนี่ยยังได้ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับเพื่อนำขยะอินทรีย์แล้วก็เศษอาหารต่างๆกลับมาทำเป็นปุ๋ยมากหมุนเวียนนะครับใช้ปลูกผักนะครับถือเป็นการเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นข่าวน่ารักน่ารักที่เป็นการน้อมนำนะครับผมแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็น้อมนำนะครับผมมาปฏิบัตินะครับให้เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนนั่นแหละครับซึ่งโครงการกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับเป็นการที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนั่นแหละที่จะทำให้ประชาชนชาวภูเก็ตเนี่ยรู้จักการลดรายจ่ายในการประหยัดนะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับมันมีความหมายแฝงอยู่นะครับผมบ้านนี้มีรักชื่อก็บอกอยู่นะครับเป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับผมสร้างกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความรักการได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยกันนะครับจากที่ปกติเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเยาวชนเด็กๆเนี่ยมักจะติดมือถือติดคอมพิวเตอร์ใช้เวลาว่างกับสิ่งเหล่านั้นซะเยอะบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เราจะโทษแต่ตัวเด็กและเยาวชนไม่ได้นะครับผู้ใหญ่เองคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวญาติพี่น้องคุณป้าคุณตาคุณยายผู้ปกครองเนี่ยควรจะให้เวลานะผมใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นพูดคุยกันให้มากขึ้นนะครับถ้าเราใช้กำลังในการบังคับว่าเนี่ยโลกโซเชียลโลกดิจิทัลเนี่ยมันไม่ดี ผมว่ายังไงก็เกิดอาการต่อต้านแน่นอนนะครับและไม่ใช่ว่าดิจิทัลเนี่ยยุคดิจิทัลเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยจะมีแต่สิ่งที่แย่ๆเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราพูดคุยกันให้เข้าใจใช้เวลาว่างบางส่วนนะครับเน้นว่าบางส่วนเนี่ยกับครอบครัวแล้วก็ให้เวลาส่วนตัวอย่างเท่าๆกันปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมสภาพครอบครัวเนี่ยจะถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็จะเกิดตามสโลแกนตามชื่อเลยนะครับว่าบ้านนี้มีรักแล้วก็มีการปลูกผักกินเองด้วยนะครับผมถือเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่ยังอยู่ในจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับกับงานบุญประเพณีครั้งใหญ่ของท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้นะครับ17สิงหาคมที่ผ่านมาที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะครับท่านชวนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านรมดอนฮายีอาแวนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญาณประญาติครับเนื่องในประเพณีเทกระจาดพ้อต่อนะครับครั้งที่2ประจำปี2569นะครับงานนี้ต้องบอกว่าทางด้านท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรวมถึงพี่จูเรวดีนะครับก็ได้ไปเข้าร่วมทำข่าวแล้วก็ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เก็บบุญนะครับผมมาฝากกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามครับที่สืบทอดนะครับกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณญาติด้วยพร้อมกันนี้นะครับทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเนี่ยก็ยังมีการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งนะครับจำนวน 3,000 ชุดเลยแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันน้ำใจสะท้อนถึงวิถีแห่งความศรัทธาแล้วก็การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในสังคมชาวภูเก็ตนะครับเป็นเรื่องราวที่เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆเลยช่วงนี้ผมจะพูดอย่างนี้เสมอนะครับว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวที่ดีก็จะทำยังไงได้ครับเพราะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆนะครับในจังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงนี้ผมพยายามหาข่าวสารข้อมูลอื่นๆแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่ดีเรื่องราวอบอุ่นหัวใจเรื่องราวที่เป็นพลังบวกให้สังคมนะครับไม่ค่อยเจอข่าวแย่ๆเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับก็จะได้ฟังประมาณนี้แหละเป็นเรื่องราวดีๆนะครับอีกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างดีกว่านะครับผมในเรื่องของการเอาใจสายกินกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดิมเลยนะครับ17สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 15:00 นนะครับที่ลาน Fisherman's Village นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ท่านอังกูลศรีลาเทวากูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมกับนายไตรภพลิ้มประพันธ์นะครับนำทีมเปิดงานครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลกระบี่ครับคนทัพร้านเด็ดร้านดังเนี่ยกว่า60ร้านทั่วประเทศเลยมาเสิร์ฟความอร่อยนะครับภายในงานเนี่ยจัดเต็มไฮไลท์เมนูพื้นถิ่นเมืองกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุกกิ้งโชว์เมนูฟินยองเช่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับข้าวมันหอยกระติบกุ้งผัดเคยฉลูสตอเมนูอาหารถิ่น The Lost Taste ก็มานะครับแล้วก็กาแฟขอไปครับกาแฟโรบัสต้า GI สายพันธุ์พื้นเมืองรางวัลแชมป์ประเทศครับก็ยกทัพกันมาเป็นขบวนเลยแหละครับให้เขาเรียกว่ามาเป็นไฮไลท์ในงานครั้งนี้นะครับสายกินชาวกระบี่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยเพราะงานนี้นะครับยังจัดอยู่นะครับยังจัดยาวๆให้ได้ชิมให้ได้ช็อปกันจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นี้นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ใครที่อยู่แถวๆกระบี่หรือว่าอยู่ในจังหวัดกระบี่นะครับแล้วชอบนะครับผมในเรื่องของการกินแน่นในเรื่องของการรับประทานของอร่อยก็ไปกันได้นะครับที่ส่วนการค้าเซ็นทรัลกระบี่นะครับใครไปวันที่22ก็ไม่เจอแล้วนะครับงานไปได้นะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมเท่านั้นนะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับจังหวัดพังงา นะครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ดีมากๆในการลดภาระค่าของชีพของคนที่อาศัยอยู่ในพังงา นะครับก็ต้องบอกว่ามีการเชื้อเชิญ นะครับผมไปเลือกซื้อไข่ไก่ราคาถูกในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่จังหวัดพังงาปี2569นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะครับไข่ไก่ถูกและดีนะครับผมมีที่อำเภอเมืองพังงานะครับผมวันที่17ถึง19สิงหาคมนะครับหรือก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นั่นแหละครับแล้วก็วันที่24ถึง27สิงหาคม2569นะครับก็ไปกันได้นะครับซึ่งจุดที่1เนี่ยอยู่ที่ร้านไข่ไก่แปะเซ้งนะครับตลาดสดกราภูงาอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาครับเวลาขายเนี่ยก็ตั้งแต่ตีห้าเลยนะผมจนถึงเที่ยงหรือจนกว่าสินค้าจะหมดซึ่งผมก็คาดว่าไม่น่าจะถึงเที่ยงนะครับให้รีบไปกันให้ไวเลยนะครับส่วนจุดที่สองเนี่ยอยู่ที่ร้านอันนาไข่ไก่สดเมืองพังงาฝั่งตรงกันข้ามร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ครับก็อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเช่นกันครับเวลาขายเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมก็อยู่ที่เจ็ดโมงถึงบ่ายสองนะครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมดอันนี้ก็ต้องรีบไปเช่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับพบกับการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับไข่ไก่เบอร์หนึ่งเนี่ยราคา125บาทต่อแผงจากที่ปกติเนี่ยจะอยู่ที่ราคา145บาทนะครับแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองนะครับราคา120บาทต่อแผงปกติเนี่ย140บาทนะครับผมก็แวะเวียนไปดูกันได้นะครับก็ใครที่อยากจะประหยัดกันสักนิดนึงเนี่ยก็ไปกันได้นะครับงานกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี2569นะครับ2จุดอย่างที่ได้บอกไปนะครับก็ติดตามกันได้นะครับที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาใครสงสัยนะครับก็โทรไปได้นะครับผมที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาก็โทรได้เช่นกันนะครับเอาละครับจบไปแล้วสำหรับจังหวัดพังงาและมาที่จังหวัดสุดท้ายกันเลยนะครับก็คือจังหวัดที่มีภูเขาหญ้านะครับผมเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่อันดามันน่าจะเดากันได้ไม่ยากแล้วนะครับนั่นก็คือจังหวัดระนองนั่นเองนะครับจังหวัดระนองนะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับอย่างล่าสุดก็มีในเรื่องของระนองมิวสิกเฟสติวัลไปนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวกิจกรรมมากมายเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดระนองในช่วงนี้นะครับกิจกรรมเยอะขึ้นแน่นขึ้นเยอะมากๆนะครับผมและก็ล่าสุดนะครับที่เป็นเค้าเรียกยังไงดีมีกระแสไปในโลกออนไลน์ที่จังหวัดระนองนี่แหละครับที่เราจะเห็นพยูนนะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือพยูนที่มาเกยตื่นแล้วก็กลับสู่ท้องทะเลได้นะครับเพราะฉะนั้นครับจังหวัดระนองเลยจัดกิจกรรมเลยนะครับวันพยูนแห่งชาติประจำปี2569นะครับก็เป็นการร่วมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พยูนแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ17สิงหาคม2569ที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้ท่านวิทรัตน์รามันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับกิจกรรมวันพยูนแห่งชาติประจำปี2569นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีคนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนเลยนะครับต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมวันพยูนแห่งชาติในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการสืบเนื่องนั่นแหละครับจากวันที่17สิงหาคมของทุกปีนะครับก็มีการกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงมาเรียมและยามิวพยูนน้อยที่กลายเป็นเสียลักษณ์สำคัญนะครับในการสร้างกระแสการอนุรักษ์พยูนและทรัพยากรทะเลของประเทศไทยครับอีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ของพยูนและแหล่งหญ้าทะเลครับซึ่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียแหล่งอาหารนะครับขยะทะเลและกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้นะครับผมแหล่งหญ้าทะเลแล้วก็การอนุรักษ์แหล่งคุ้มครองพยูนนะครับแล้วก็มีการสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากด้วยนะครับโอ้ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดแต่ไม่มีความรู้ว่าฉันจะต้องช่วยยังไงให้สัตว์หายากเหล่านี้รวมถึงพยูนเนี่ย ปลอดภัยนะครับผมไม่แย่ลงกว่าเดิมไม่ใช่ฉันเข้าไปด้วยความไม่รู้มีแต่จิตใจที่อยากจะช่วยแต่ขาดความรู้อันนี้อาจจะสร้างผลลบให้นะครับแต่อย่างน้อยถ้าถึงเหตุฉุกเฉินจริงๆแล้วเราไม่สามารถหาการช่วยเหลือได้จริงๆนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้ทำสิ่งที่เราคิดว่ามันจะปลอดภัยต่อสัตว์เหล่านี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกไปการมีความรู้เนี่ยย่อมดีกว่าไม่มีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็การสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนั่นแหละครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีด้วยภายใต้หัวข้อพยูนคนระบบนิเวศทะเลครับแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยเต่าตนุนะครับจำนวน5ตัวและกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสนเนี่ยก็มีด้วยนะครับพร้อมทั้งนำขยะที่เก็บมาได้เนี่ยมาคัดแยกชั่งน้ำหนักตามแบบบันทึกข้อมูล ICC นะครับก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนั่นเองนี่แหละครับผมข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรามีแต่เรื่องราวที่ชวนให้ประทับใจนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอีกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมก็พูดแต่เรื่องนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมก็ขอให้เกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปนะครับให้มีแต่กิจกรรมดีๆกิจกรรมพลังบวกนะครับสร้างเสริมสร้างพัฒนายกระดับนะผมกลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับเหมือนอวยพรเลยแหละครับผมก็เป็นจิตใจที่อยากจะส่งเสริมนั่นแหละครับเอาละครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วการพูดมายืดยาวเลยนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันของเราในวันนี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตลาตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากรายการเล่าข่าวดามันนะครับท่านที่อยากจะติดตามรายการเล่าข่าวดามันก็สามารถติดตามได้ที่คลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็พบกันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้กระผมนายวสุรัตน์วีระไสยแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์รัฐนิวเซาเวลออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
11: ในเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในเอกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สภาพมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง13%สูงสุดในรอบ13 ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลสำหรับแนวทางหลังจาก

0: จมตีเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนอีก4ลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: สวัสดีครับ
4: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
5: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้

0: ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569หินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะ
1: อร่อย
0: 20ถึง22สิงหาคมนี
1: ้อร่อยอ่ะ
0: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
2: ในโลกนี้ถูกเขาเสริญกับตัวลอยฟุ้งเฟ้อไปถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้าได้รับสรรเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองคือในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

คุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่ระนองและตะกั่วป่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันนี้ค่ะวันอังคารที่18สิงหาคม2569ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารในส่วนของจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคในรอบอันดามันกันด้วยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอริสาเซียรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้น้องน้ำฝนก็มากับบรรยากาศอย่างนี้ค่ะเสียงจากข้างนอกจากห้องส่งนะคะก็มีเสียงฝนนะคะมาพร้อมฝนจริงๆด้วยนะคะวันนี้เนาะพบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะแล้วก็ในบรรยากาศที่น้องฝนเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะก็ในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะณตอนนี้เลยก็มีฝนตกอยู่นะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีฝนตกมาตั้งแต่ตอนหัวรุ่งแล้วค่ะตอนรุ่งเช้านะเช้ารู่ใช้คำนี้ละกันถ้าใช้คำว่าหัวรุ่งเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจนะคะโอเคหลังจากนั้นก็มีแดดนิดหน่อยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีเมฆมากในส่วนของชายฝั่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของในส่วนของทะเลก็ยังคงมีคลื่นที่ยังคงสูงอยู่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวนะคะที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะตามติดในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่เยือนออสเตรเลียนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของการเน้นย้ำในเรื่องของฐานการผลิตโลกนะคะซึ่งทางกระทรวงการกระทรวงพาณิชย์นะเองนะคะก็ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์นะคะแล้วก็มีการเชิญชวนนักลงทุนภาคธุรกิจของสหรัฐนะคะแล้วก็มาร่วมลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยกันด้วยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของประเด็นการยกระดับการป้องกันประเทศนะคะรับในส่วนของโลกแห่งความไม่แน่นอนนะจากภัยคุกคามทั้งหลากหลายมิตินะคะแล้วก็ยังย้ำแนวเรื่องของความมั่นคงในภารกิจของประเทศไทยของเรานะคะต้องติดตามแนวเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับในพื้นที่จังหวัดพังงานะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดก็มีการเชิญชวนพี่น้องเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ราคาถูกมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงหน้าเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาตามติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในโอกาสเยือนรัฐนิวเซอร์เวลนะคะเพื่อที่จะสานต่อพันธมิตรพันธภาพมิตรภาพค่ะขออภัยคุณผู้ฟังสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียนะคะแล้วก็เดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและก็ประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เรตบิสลีนะคะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซอร์เวลนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียนะเพื่อที่จะมีแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะณห้องDrawing Room นะทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซอร์เวลนะเครือรัฐออสเตรเลียค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าการเยือนในครั้งนี้ค่ะนับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีค่ะพร้อมชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคและก็ชื่นชมผู้สำเร็จราชการที่ให้ความสำคัญและก็มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซอร์เวลนะคะแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังกล่าวอีกว่าค่ะในปัจจุบันค่ะมีชาวไทยในรัฐนิวเซอร์เวลนะคะประมาณ 30,000 คนแล้วก็เป็นนักเรียนไทยนะคะนักศึกษาไทยค่ะประมาณ 10,000 คนค่ะซึ่งศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐนะซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยค่ะการเล็กเปลี่ยนนักศึกษานะคะการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตนะคะรวมไปถึงยินดีแล้วก็ยินดีต่อการเติบโตในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับออสเตรเลียในปี2568ค่ะมีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียนะเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนค่ะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่แน่นแฟนแล้วก็มีพลวัตระหว่างกันทั้ง2ประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของประเด็นของทางนางสุปจีสุธรรมพันธ์กันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade and Investment Summit นะคะแล้วก็โดยจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยหอการค้าอเมริกาในประเทศไทยและก็หอการค้าสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า200ปีแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันเนื่องในโอกาสที่อเมริกานะคะครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศค่ะตลอดระยะเวลา2ทศวรรษครึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกนะคะและขณะนี้ค่ะโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งรูปแบบการค้าและก็ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยค่ะพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกโดยการยกระดับบทบาทของไทยนะคะให้เป็นฐานการผลิตระหว่างของหน่วยห่วงโซ่อาหารนะที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและก็น่าเชื่อถือค่ะสำหรับภูมิภาคและก็ตลาดโลกนะคะที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะปัจจุบันสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนะคะและก็เป็นตลาดการส่งออกลำดับหนึ่งของไทยด้วยมีบริษัทอเมริกันนะหลายร้อยแห่งเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะมีมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะก่อให้เกิดการจ้างงานหลากหลายตำแหน่งค่ะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยนึงด้วยนะคะสำหรับทิศทางในอนาคตนะคะประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเศรษฐกิจรายได้สูงนะคะโดยรัฐบาลนะจะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะได้แก่เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะปัญญาประดิษฐ์นะคะ AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็รวมไปถึงพลังงานสะอาดนะคะเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็ยานยนต์ค่ะแล้วก็พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักลงทุนและก็ภาคธุรกิจสหรัฐอเมริกานะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมเพื่อที่จะร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่นะคะแล้วก็โอกาสใหม่แล้วก็ความมั่งคั่งร่วมกัน ซึ่งไทยเองนะคะต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ความร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้การลงทุนนะคะแล้วก็การดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตไปในระยะยาวอีกทั้งค่ะยังส่งเสริมผลักดันในเรื่องของกรอบความตกลงการค้านะคะต่อค่าตอบแทนระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมค่ะซึ่งได้กำหนดการเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันดีซีนะเป็นครั้งที่3ในปีนี้เพื่อที่จะผลักดันในเรื่องของการเจรจากับคุณผู้ฟังให้สามารถหาข้อสรุปได้โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผลลัพธ์ที่สมดุลระหว่างทั้ง2ฝ่ายและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันค่ะและนี่ก็เป็นการสร้างโอกาสนะคะที่จะสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดเพื่อที่จะให้การลงทุนของต่างชาตินะคะมาดำเนินธุรกิจแล้วก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐกันด้วยค่ะมาดูในเรื่องของถัดมานะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างกับคุณผู้ฟังในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆนะคะประเทศไทยของเรานะคะก็จะชู6ประเด็นค่ะยกระดับการป้องกันประเทศรับโลกแห่งความไม่แน่นอนจากภัยคุกคามหลายมิตินะแล้วก็ย้ำความมั่นคงเป็นภารกิจของทั้งประเทศค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในงาน Thailand Security Dialogue 2026นะคะในหัวข้อการป้องกันประเทศและก็ความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนค่ะโดยเสนอกรอบการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยนะคะต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงซึ่งใน6ประเด็นสำคัญนะคะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยของเรานะคะในการป้องกันรับมือนะคะรวมไปถึงการปรับตัวส่งต่อไปยังการฟื้นตัวจากภัยคุกคามในอนาคตค่ะซึ่งมีในส่วนของประเด็นสำคัญนะคะ6ประเด็นได้แก่ค่ะประเด็นแรกนะคะมองในเรื่องของภัยคุกคามให้กว้างค่ะและมองให้เป็นก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤตค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะภัยคุกคามก็ได้เปลี่ยนจากภัยทางทหารแบบดั้งเดิมนะคะสู่ภัยคุกคามแบบผสมผสานค่ะซึ่งมีทั้งใส่ทางไซเบอร์นะคะสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะปัญญาประดิษฐ์นะรวมไปถึงโดรนแล้วก็ระบบไร้คนขับการโจมตีการสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานนะแล้วก็ความมั่นคงทางพลังงานอาหารแล้วก็โรคระบาดรวมไปถึงภัยพิบัติกันด้วยค่ะประเด็นที่2นะคะยกระดับความพร้อมของกองทัพนะคะจากความพร้อมด้านยุทธปกรณ์นะคะสู่ความพร้อมของทั้งระบบนะคะโดยกองทัพเองนะคะต้องพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามทั้งหลากหลายมิติกันเลยนะคะประเด็นที่3ค่ะการสร้างความได้เปรียบจาก5ปัจจัยนะคะได้แก่เรื่องของคนค่ะข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและก็ความเชื่อค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อของประชาชนนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติค่ะแล้วก็ในส่วนของการสร้างความพร้อมในด้านวิกฤตนะคะในเรื่องของตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมพร้อมการตอบสนองแล้วก็การฟื้นฟูอันนี้จะต้องในเรื่องของเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้นค่ะในส่วนของประเด็นที่5นะเปลี่ยนจากซื้ออาวุธสู่การสร้างขีดความสามารถของประเทศนะคะประเทศไทยของเราไม่จำเป็นที่จะต้องผลิตทุกอย่างเองค่ะแต่ต้องมีความสามารถในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะและจำเป็นต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศกันด้วยโดยเฉพาะโดรนแล้วก็ระบบไร้คนขับนะคะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นที่6นะคะรักษาความสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ค่ะโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะต้องสามารถพูดคุยกับทุกฝ่ายร่วมมือกับทุกฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันค่ะจะต้องสามารถตัดสินใจบนผลประโยชน์ของประเทศไทยของเราได้ด้วยนะคะพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าความมั่นคงในทศวรรษที่21นี้นะไม่ใช่เพียงแต่การสร้างกำลังรบเท่านั้นแต่คือการสร้างความสามารถของประเทศไทยให้อยู่รอดปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ด้วยตนเองค่ะ ประเทศที่มีความมั่นคงนะคะไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีภัยคุกคามนะแต่เป็นประเทศที่มีภัยคุกคามมาจนถึงแล้วก็ยังสามารถยืดหยุ่นตัดสินใจแล้วก็เดินไปต่อเดินหน้าไปต่อได้นี่คือโจทย์ของในเรื่องของการป้องกันประเทศในยุคของความไม่แน่นอนแล้วก็เป็นความมั่นคงที่ทุกภาคส่วนค่ะที่จะต้องร่วมกันสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะได้ออกมากล่าวกับปกถานะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันในกรณีปมซื้อขายตั๋วเกินที่นั่งนะคะจากสายการบินสายการบิน1นะคะซึ่งทางตอนนี้ค่ะทางสคบก็ไม่นิ่งดูดายนะคะก็เตรียมเปิดเผยความคืบหน้าในกรณีนี้กันด้วยเดี๋ยวเรากลับมาฟังประเด็นนี้ในช่วงหน้ากันค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาตามติดในประเด็นนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังในกรณีที่มีการขายตั๋วเกินที่นั่งนะคะของสายการบินในสายการบินหนึ่งนะคะทางสคบเองก็ลุยตรวจรักษาสิทธิ์ของผู้โดยสารนะคะก็สั่งในเรื่องของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะให้ติดตามแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าในกรณีนี้กันด้วยค่ะนางสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีอยากขอพยากรคุณผู้ฟังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบค่ะก็ได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ผู้โดยสารร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่าได้จองตั๋วโดยสารสายการบินภายในประเทศล่วงหน้านะคะซึ่งพร้อมทั้งเลือกที่นั่งแล้วก็ชำระค่าบริการอาหารบนเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เมื่อเดินทางไปถึงวันที่ต้องเดินทางนะคะกลับไม่ได้ขึ้นเครื่องนะคะจนต้องไปซื้อบัตรโดยสารของอีกสายการบินหนึ่งด้วยตนเองนะคะจากการติดตามกรณีดังกล่าวก็เป็นการสานต่อตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การดูแลสิทธิของพี่น้องประชาชนค่ะโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูแลไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับในเรื่องของความเสียหายจากการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะคะทางนางสาวสุภมาศนะจึงได้กำหนดให้การคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจการบริการที่มีการชำระเงินแล้วล่วงหน้านะคะเป็นในเรื่องของภารกิจเชิงรุกของสคบเลยนะพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบทั้งเงื่อนไขสัญญาการโฆษณาแล้วก็การให้บริการควบคู่กันไปนะพร้อมที่จะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้เกิดปัญหานี้นะเกิดขึ้นซ้ำกับผู้บริโภครายอื่นอีกนะคะสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบกรมคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหนึ่งนะคะก็ได้ประสานสายการบินที่ถูกร้องเรียนโดยสายการบินชี้แจงว่าเที่ยวบินดังกล่าวค่ะมีจำนวนการจอง191รายนะขณะที่มีที่นั่ง189รายที่นั่งเท่านั้นเองนะผู้ร้องเรียนนะก็มาแสดงตนเช็คอินภายในกรอบเวลาที่กำหนดแล้วก็เป็นรายสุดท้ายจึงถูกปฏิเสธในการรับขนในเรื่องของโดยสารการบินนะระบุว่าให้ผู้บริษัทเนี่ยที่สมัครใจสละที่นั่งแล้วก็แต่ก็ไม่มีผู้โดยสารผู้ใดนะที่มีความประสงค์และได้เสนอในเรื่องของเงินชดเชย 1,500 บาทเปลี่ยนเที่ยวบินให้ใหม่แล้วก็พร้อมมอบคูปองอาหารแต่ผู้ร้องเรียนไม่รับข้อเสนอและเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นตั๋วเครื่องบิน1ใบคือสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการนะคะแต่เมื่อผู้บริโภคชำระเงินแล้วเลือกที่จะนั่งแล้วก็เลือกที่จะจ่ายบริการเพิ่มเติมแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังคือการได้รับการบริการที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่ต้องมารับภาระเพิ่มเติมในวันเดินทางค่ะทั้งนี้ค่ะนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้สคบค่ะขยายผลกรณีดังกล่าวค่ะไปสู่การตรวจสอบเชิงระบบทั้งเงื่อนไขสัญญาการซื้อตั๋วของตัวโดยสารนะคะการคิดค่าบริการเสริมเช่นการเลือกที่นั่งแล้วก็การสั่งอาหารล่วงหน้าที่ผู้บริโภคชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้รับบริการรวมถึงค่าข้อความที่โฆษณาที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าที่นั่งได้รับการยืนยันแล้วพร้อมทั้งศึกษาแนวทางกำหนดให้สายการบินทุกสายการบินค่ะเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะวางมาตรฐานเงื่อนไขที่เป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายค่ะขณะที่เลขาธิการสคบนะคะก็ได้กล่าวว่าค่ะกรณีถูกปฏิเสธในเรื่องของการขานรับจากการขายเกินจำนวนที่นั่งนะคะผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับการดูแลตามข้อบังคับฉบับที่101ทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มการติดต่อสื่อสารที่พักพร้อมรถรับส่งกรณีต้องค้างคืนนะคะสิทธิในการเลือกแนวทางการเดินทางชดเชยและก็เงินชดเชย 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศโดยได้สั่งการให้กองคุ้มครองผู้บริโภคนะคะทำงานร่วมกับกพฐนะเพื่อที่จะพิจารณาให้ควบคู่ไปทั้งสิทธิ์และก็
ของผู้โดยสารตามข้อบังคับแล้วก็ให้มีความเป็นธรรมกับเงื่อนไขตามสัญญาให้ได้มากที่สุดค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของและเป็นเรื่องที่ร้องเรียนที่ดังอยู่ในโซเชียลนะขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าในส่วนของกิจกรรมแล้วก็จุดจำหน่ายเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะครั้งที่2ภายใต้โครงการในภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการค้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะก็ได้จัดงานนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะยกสินค้าของดีของเด็ดของเมืองพังงานะคะแล้วก็ของสดใหม่จากผู้ประกอบการนะคะมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เลือกชมเลือกชิมแล้วก็เลือกแชร์กันนะห้ามพลาดในเรื่องของสินค้าคุณภาพอาหารจานเด็ดจากของฝากชุมชนแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขายสุดพิเศษทั้ง3วันค่ะซึ่งกิจกรรมนะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่19สิงหาคมนี้นะคะซึ่งกิจกรรมที่จะเป็นไฮไลท์นะคะก็เชิญชวนในเรื่องของกิจกรรมถ่ายภาพเช็คอินแล้วก็รับคูปองส่วนลดมูลค่า25บาทในช่วงเวลาเที่ยงตรงแล้วก็เวลา 16:30 นของทุกวันนะคะซึ่งจะมีกันทั้ง3วันแหละเมื่อวานก็น้องฝนก็ได้ไปดูแล้วก็มีร้านค้ามากมายนะคะมาออกจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นร้านค้าที่อยู่ในชุมชนของเรานี่เองค่ะกิจกรรมยังมีต่อเนื่องนะคะในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ณห้างบิ๊กซีมาร์เก็ตสาขาพังงาค่ะสำหรับผู้ใดนะที่สนใจก็สามารถไปร่วมในกิจกรรมนี้กันได้ค่ะมาดูในส่วนของสินค้าราคาดีของดีราคาถูกกันบ้างค่ะมาดูในส่วนของไข่ไก่ถูกนะของดีที่อำเภอเมืองพังงาค่ะก็ขอเชิญชวนเลือกซื้อไข่ไก่ราคาถูกในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่จังหวัดพังงานะคะของปี2569ค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาเองนะคะก็เชิญชวนเลือกซื้อไข่ไก่ราคาถูกในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่นะคะซึ่งกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่เมื่อวานเช่นเดียวกันค่ะวันที่17ถึง19นะคะสิงหาคมแล้วก็วันที่24ถึง27สิงหาคมค่ะจุดแรกนะคะก็จะขายกันที่ร้านไข่ไก่แปะเซ้งนะคะตลาดสดกลาภูงานะคะอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะก็ขายจะตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเที่ยงวันนะหรือว่าจะขายจนสินค้าจะหมดนะคะและจุดที่2ค่ะก็จะขายที่ร้านอันนาไข่ไก่สดเมืองพังงาค่ะอยู่ตรงกันข้ามร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์นะอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะจะเริ่มขายตั้งแต่7:00 นจนถึง14:00 นหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะพบกันกับการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั้งไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะราคาแผงละ125บาทนะคะจากปกติราคา145บาทอันนี้ต่อแผงนะสำหรับเบอร์ไก่ไข่ไก่เบอร์2ค่ะคุณผู้ฟังราคา120บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ140บาทไข่ไก่สดจากฟาร์มราคาประหยัดแล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนกันด้วยอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังมี2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะก็คือ 17-19 สิงหาคมนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ 24-27 สิงหาคมก็อย่าลืมไปซื้อไข่ไก่ราคาถูกกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในช่วงท้ายค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามแนวเรื่องของช่วงท้ายของรายการนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศของวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยฝนที่ตกมากนะคะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกแล้วก็ฝนที่อาจจะตกหนักมากนะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมไปถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็มีและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงในเรื่องของการหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นลงไปนะคะก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ขอขอบคุณทุกฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 100 MHz หรือว่าทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทระนองสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังติดตามกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะจนถึงตอนนี้น้องน้ำฝนก็และขออภัยค่ะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนและทีมงานสวทพังงานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเจอกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กลับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะจอแดน2ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้ง2ฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียพร้อมชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียทั้งนี้ไททาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในทุกมิตินายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีชูบทบาทไทยออสเตรเลียร่วมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถาบันโลวีสถาบันวิจัยอิสระชั้นนำด้านนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีดร.ไมเคิลฟูริโลฟผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการยกระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศขนาดเล็กโดยนำเสนอว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางได้แก่เสริมความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลจริงรักษาความเป็นอิสระและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงพร้อมผลักดันความร่วมมือแบบการรวมกลุ่มประเทศขนาดเล็กเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงเชื่อมโยงศักยภาพด้านแร่สำคัญพลังงานสะอาดอาหารเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้ย้ำว่าไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้างตั้งอยู่บนกฎกติกาและมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ขณะที่ทีมเศรษฐกิจมุ่งมั่นขับเคลื่อน3ประเด็นครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่าครองชีพและส่งเสริมการลงทุนสร้างอนาคตประเทศนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะมีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมคือเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยที่ต

0: มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มการใช้จ่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้ GDP ในไตรมาสที่ผ่านมายังสะท้อนการเผชิญวิกฤต3ระลอกของประเทศไทยอย่างชัดเจนได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้ออย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักหรือร้อยละ13ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลักได้แก่การประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและปากท้องของประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานและเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME ไทยและคนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบริคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนสำนักงบประมาณเสนอคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการพริชนาถแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการปรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลังพบร่องรอยการระเบิดหินเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเสียงดังคล้ายแรงระเบิดใน4อำเภอของจังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ฝ่ายปกครองส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม WHA ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และพบร่องรอยการใช้ระเบิดเพื่อระเบิดหินและเคลียร์พื้นที่ทั้งที่ระเบียบกำหนดให้การปรับพื้นที่ต้องใช้รถหัวเจาะเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้ใช้ระเบิดจึงสั่งการให้กนอระงับการปรับพื้นที่ทั้งหมดพร้อมห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุป้องกันการทำลายหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วนอกจากนี้ยังให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจัดทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันครอบคลุมมาตรการดำเนินงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษในขณะนั้น
2: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติด ซึ่งได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบาง

0: ขวางเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาว่ารับทราบกระแสข่าวความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษแล้วซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการใน2ส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเริ่มได้รับการอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารทางราชการก่อนเสนอมายังกระทรวงส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณารับโทษของนายเล่าตาถือว่าสิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
2: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอในพื้นที
3: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแออายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 4 บ้านปุรุสนีแยตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุสนิยาหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงนะฮะแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่านะครับก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: สำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระยะนี้
8: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: ด้านนางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
9: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
10: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้โยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
5: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
11: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทางร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
12: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมันมีเครื่องกระสุนด้วย มันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
11: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปุริมปราศภาภาครายงาน
5: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
13: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้องเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดือนหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างสร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
15: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอกจีส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ BMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
17: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลด์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นานอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบงกายืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
17: นายโรดนีย์สกอตต์ผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่นทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซีย B มา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอแดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและธิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปี ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B แม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกเอาชนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2-1เกม20-22 21-11 และ21-9 ส่งผลให้สุภนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลเทระรัศกุลคู่มืออันดับ38ของโลกเอาชนะโจนาธานเรสกับไซมอนแครกคู่มืออันดับ76ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม21-12 15-21 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยรัฐมิจาดกับกัจจังนปภากรตุงขาสถานคู่มืออันดับ34ของโลกตบชนะคริสเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่มืออันดับ68ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2-0เกม21-19 และ21-13ส่งผลให้ฮาไทยทิพย์กับนปภากรผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรินอีวานากิกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี
19: ้แล้วคราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14-15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเข้าขึ้นยืนยันแล้วก็จะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้
18: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันจึงหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีร์กีสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา16:00 น. นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปยอและอธิวัฒน์แพงเหนือนักกีฬาวิลแชร์เรซซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทองรวมทั้งยังมีโอกาสจากวิลแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งเอ็งกอรัน2026เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาผ่านศิลปะเอ็งกอซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนานโดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง4ระยะทางได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ Family Walk 2กิโลเมตรซึ่งมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานีผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com ผานิชคาดนาครายงาน
20: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อ ยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
17: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีสูงกว่าระดับเทป ทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกา45นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา52นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา41นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกลิฟบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหญ้าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือย่านลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่โจษจันในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกหญ้าลิเผาหรือหญ้าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เลื้อยพาดพันไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งหญ้าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524
23: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักษานย่านลิเภาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชสวนีความว่าย่านลิเภานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของย่านลิเภาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักษานย่านลิเภาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือย่านลิเภาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถมเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิมดังนั้นย่านลิเภาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติแต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสารและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องย่านลิเภาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: ครับผมมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอีก1วันวันที่2ของเราในสัปดาห์นี้สำหรับทั่วทิศถิ่นไทยนะครับยังคงเป็นเรื่องราวที่ทั่วทิศสมชื่อนะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็นำข่าวสารดีๆมาฝากกันตลอดเกือบ1ชั่วโมงทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายสวททั่วประเทศครับไลฟ์กันแล้วด้วยเช่นการบินอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ติดตามรับชมรับฟังเห็นหน้าค่าตานะครับเห็นหน้าสวยๆของพี่พัฒน์แล้วก็จะได้ฝากข้อคิดเห็นฝากคำถามให้ด้วยเช่นกันนะครับกับเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องประกันสังคมกับสิทธิใหม่ๆสิทธิดีๆที่เอามาอัปเดตกันนะครับแน่นอนครับวันนี้ทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณมนวิภาเทียมเสนก็ประสานงานแล้วก็ทีมนิวมีเดียก็ดูแล Facebook Live ตอนนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้กับฉากหลังสวยๆครับวันนี้พี่พัฒน
0: ์ค่ะฉากหลังสวยๆค่ะวันนี้นะคะ
1: วันน
0: ี้จะพาไปไหนกันคะ
1: เหมือนจะซ้ำเมื่อวานนะเดี๋ยวยังไงรบกวนนะถ้าทีมงานนิวมีเดียอาจจะเปลี่ยนทันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ไม่ทัน
1: ไม่ได้นะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เป็นฉากไปเที่ยวอีกวันนึงไม่เป็นไรมันต้องเที่ยวในหลายวันเนาะฉากหลังที่นครปฐมก็คือฉากถ่ายทำภาพยนตร
0: ์
1: โอ
0: ้
1: โหเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้เอามาโชว์กันวันนี้พากันไปต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวว
0: ันนี้เป็นอีกวันนึงที่มีการจัดงานเน
1: า
0: ะที่นครปฐมวันสุดท้าย
1: วันสุดท้าย
0: ใช่ไหมคะ
1: ไปดูของดีกันก
0: ็ชิมชม
1: ไปไม่ยากเซ็นทรัลนครปฐมก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็บริเวณชั้นจีนี่แหละก็จะโชว์เคสหรือว่านำเสนอของดีเมืองนครปฐมนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสจองแพ็กเกจท่องเที่ยวด้วยน
0: ะ
1: 7วันเที่ยวแบบว่าเดินสายเที่ยวกันเลยเป็นแพ็กเกจของเขาไปจองกันได้ใครผ่านไปแถวนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องราวของนครปฐมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยนะเพราะว่าทางครม.เองก็ประชุมไหมฮะวันนี
0: ้ใช่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วงวันที่17-22สิงหาคมนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะช่วงเวลา14นาฬิกาวันนี้ก็คอยติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยค่ะประเด็นที่สำคัญวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการเรื่องของพลังงานนะมอบหมายให้มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม
1: ่
0: นะคะก็ได้ฉันทามติเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะคะจับตาว่าจะมีการประชุมเรื่องอะไรบ้างคอยติดตามรับฟังกันละกันนะคะ
1: ใช่แล้วครับเรื่องพลังงานนี่ก็สำคัญนะแต่งตั้งผู้นำผู้ที่มาดูแลนโยบายครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าแม้จะเป็นกระทรวงที่ทรัพยากรอาจจะไม่เยอะเท่าหลายๆกระทรวงแล้วก็ประมาณไม่ได้เยอะมากในกระทรวงพลังงานแต่ว่าภารกิจเนี่ยโอ้โหดูแลเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนจริงๆก็คือเรื่องของมาตรการพลังงานซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับโอ้เรียกได้ว่าเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องใหญ่ประจำวันของเราเลยนะในแต่ละวันที่

0: เรื่อยๆนะเราก็จะเอาความคืบหน้าและอัปเดตเรื่องต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันด้วยเช่นกันนะครับ
1: ค่ะและนอกจากนั้นกระทรวงแรงงานก็ได้มีการนำเสนอร่างกฎหมาย4ฉบับเข้าคณะรัฐมนตรีคุ้มครองคนทำงานบนเรือรับงานไปทำที่บ้านพร้อมทั้งให้สิทธิ์เท่าเทียมคู่สมรสพนักงานรัฐวิสาหกิจมีผลตั้งย้อนหลังนะคะตั้งแต่กฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศใช้เรื่องนี้นะคะนายยศนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงแรงงานค่ะเสนอร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี4ฉบับร่างที่1ก็คือร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่ให้คนประจำเรือได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกับแรงงานทางบกนะคะร่างที่2ก็คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองคนรับงานไปทำที่บ้านซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยจะกำหนดให้ผู้จ้างงานที่ผิดนัดและไม่จ่ายเงินต้องรับผิดชอบทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เงินเพิ่มนะคะส่วนอีก2ฉบับเป็นร่างของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยเปลี่ยนจากคำว่าคู่สามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้คู่สมรสของพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับเงินทดแทนในกรณีรักษาพยาบาลหรือค่าทำศพอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคู่ชายหญิงหรือคู่เพศเดียวกันค่ะนอกจากนั้นร่างกฎหมายทั้งหมดนะคะจะทำให้พี่น้องแรงงานทั้งกลุ่มที่ทำงานที่บ้านคนทำงานบนเรือและพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและก็ทั่วถึงค่ะเรื่องนี้นะคะกระทรวงแรงงานเองนะคะโดยในส่วนของกฎหมายของแรงงานทางทะเลเรื่องของคนประจำเรือที่ได้มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ก็สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่เกี่ยวกับเรือประมงแต่จะเป็นเรือขนส่งซึ่งเป็นประโยชน์กับคนประจำเรืออย่างมากค่ะเรื่องการรับงานไปทำที่บ้านจะมี3ประเด็นใหญ่นะคะโดยจะครอบคลุมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเช่นกำหนดอายุขั้นต่ำให้ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปต้องไม่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการขณะที่หลักประกันก็จะมีกฎหมายรองรับเพื่อไม่ให้ผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะและสุดท้ายเรื่องของการแก้ไขประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กรณีนี้จะครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับคำว่าคู่สมรสในปัจจุบันตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อให้สิทธิต่างๆนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็ต้องคอยติดตามแถลงผลการประชุมกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพอิสระซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันเน
0: า
1: ะใช่ไหมเป็นเรื่องของการทับงานไปทำที่บ้าน
0: ใช่
1: ไหมเป็นอาชีพอิสระทั้งหลายที
0: ่การอำนวยความสะดวกจริงๆนะปลดล็อกต่างๆให้คนเนี่ยยืดหยุ่นได้ตั้งแต่หลังโควิด-19 มาเราก็จะเห็นรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดเนี่ยนะครับคือทำสำนักงานบ้างทำที่บ้านบ้างบางคนทำที่บ้านจนแบบจนชินไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกมากแล้วก็สร้างผลงานได้ดีผลิตภาพได้ดีนะฮะก็เรียกว่าเป็นแนวโน้มจริงๆที่เราจะต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็น new normal ของเราละเราต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคนั้นรัฐบาลเองก็ปรับกฎหมายปรับรูปแบบมาตรการต่างๆให้สอดคล้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเอางานไปทำที่บ้านนั้นดีเช่นเดียวกันกับสำนักงานประกันสังคมเราก็จะมีกรอบของสวัสดิการในการดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าบางประเทศก็กังวลนะไม่ใช่แค่เราเนี่ยบางประเทศที่มีกลุ่มคนทำงานลักษณะนี้เขาใช้คำว่ากิ๊กเวิร์กเกอร
1: ์
0: กิ๊กเวิร์กเกอร์นี่จะมีจำนวนเยอะมากโดยเฉพาะที่จีนที่จีนเนี่ยตอนนี้โอ้โหหนุ่มสาวนี่ไม่อยากจะทำงานกันไม่อยากทำงาน
1: อยากทำอาชีพอิสระอยากเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปจ้างเป็นจ็อบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเอางานไปทำที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะ
0: แล้วสวัสดิการก็เขาก็มองว่าถ้ามีสวัสดิการที่ดีเพียงพอเขามองว่านี่คือเส้นทางของความมั่นคงชีวิตได้เลยนะนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบของสวัสดิการเนี่ยทางรัฐบาลหลายประเทศเขาก็พยายามที่จะดูแลคนกลุ่มนี้พอสมควรเพราะมีสัดส่วนที่เยอะมากๆนะเดี๋ยววันนี้จะได้มาคุยกันในรายละเอียดในช่วงของคุยกันประกันสังคมเนาะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เดี๋ยวสักครู่คงจะได้ติดต่อกันนะครับก
1: ับ
0: นักวิชาการแรงงานชำนาญการจะมาดูสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระสมัยก่อนนี้เขาใช้คำว่าอาชีพแรงงานนอกระบบใช่ไหมตอนนี้ใช้คำว่าอาชีพอิสระแล้วนะก็คือว่าฟังดูแล้วดูดีขึ้นอ่ะอิสระนะไม่จำเป็นจะนอกหรือในระบบไม่สำคัญนะแต่มันอิสระขึ้นนะ
1: ใช่แล้วถ้าคนมีอาชีพอิสระก็ต้องได้รับการคุ้มครองด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วครับนี้จะได้คุยกันในช่วงของ

0: คุยกันประกันสังคมเนี่ยเอาเลยไหมฮะ
1: เลย
0: ดีกว่าสายพร้อมแล้ว
1: เราจะเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: วันนี้จะมาคุยกับคุณปณิศราพิรมนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมครับคุยเรื่องของสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระนะครับสวัสดีคุณปณิศราครับผม
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่กำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้นะคะ
0: โอ้โหค่ะทักไทยคุณผู้ฟังจำนวนมากด้วยนะเพราะว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระมาตรา40น่าจะไม่น้อยเหมือนกันนะในวันนี้
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะคะจะมีเรื่องของอาชีพอิสระเรื่องของคนที่รับงานไปทำที่บ้านหรือว่าแรงงานทางทะเลที่เป็นคนประจำเรือทั้งหลายเขาก็จะมีเรียกว่าต้องมีการคุ้มครองนะคะเรื่องของประกันสังคมมาตรา40นี่แหละค่ะที่จะตอบโจทย์เรื่องของอาชีพอิสระทั้งหลายวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันประกันสังคมมาตรา40มีความหมายครอบคลุมอะไรบ้างคะ
3: ค่ะในส่วนของประกันสังคมมาตรา40นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างหลักประกันความมั่นคงนะคะในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยทั่วไปนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด5กรณีนะคะได้แก่กรณีที่1ก็จะเป็นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีที่2กรณีทุพพลภาพกรณีที่3กรณีเสียชีวิตกรณีที่4กรณีชราภาพและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาชีพอิสระจะได้ถ้าเกิดว่าทำประกันสังคมมาตรา40นะคะ
3: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมัครเนี่ยมาตรา40เขาจะมีทั้งทางเลือกให้เลือกที่จะต้องส่งเงินสมทบมีมาตราทางเลือกไหนส่งเดือนละเท่าไหร่มีค่าตอบแทนหรือว่าสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนนะคะหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปที่ประสงค์จะสมัครมาตรา40นะคะประกันสังคมมาตรา40จะมีทั้งหมด3ทางเลือกนะคะโดยทางเลือกที่1นะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ70บาทนะคะจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด3กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทนะคะกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวจากเดิมนะคะผู้ประกันตนนะคะจะต้องหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปนะคะได้รับวันละ200บาทกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนโดยจะลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหรือกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวลงนะคะเป็น1วันขึ้นไปนะคะจากเดิม3วันนะคะลดลงเหลือ1วันขึ้นไปได้รับวันละ200บาทนะคะสำหรับกรณีค่าไปพบแพทย์ในที่นี้หมายถึงว่านะคะไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แพทย์ไม่ได้มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลจะได้รับค่าพบแพทย์นะคะจากเดิม50บาทกฎหมายใหม่นะคะปรับเพิ่มเป็นครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งนะคะสำหรับกรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่1จะสามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน30วันต่อปีนะคะในส่วนของกรณีทุพพลภาพนะคะทางเลือกที่1นะคะจากเดิมผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ500บาทถึง 1,000 บาทเป็นระยะเวลา15ปีปัจจุบันกฎหมายได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทตลอดชีวิตนะคะจากเดิมได้รับ15ปีนะคะขยายเป็นตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีที่3ก็คือกรณีเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทนะคะหากผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 8,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของผู้ประกันตนที่สมัครเป็นทางเลือกที่2นะคะ สามารถที่จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะเดือนละ100บาทสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเช่นเดียวกับกรณี3กรณีแรกของทางเลือกที่1เลยนะคะแต่ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเพิ่มเติมในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเดือนละ50บาทนะคะคูณจำนวนเดือนที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะตามที่ผู้ประกันตนเก็บสะสมไว้นะคะโดยสามารถที่จะจ่ายเงินออมเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนะคะและจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ60ปีบริบูรณ์และจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ300บาทนะคะจะได้รับความคุ้มครองนะคะจากกองทุนประกันสังคมเป็นทั้งหมด5กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะจะได้รับนะคะเช่นเดียวกับทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2นะคะแต่ว่ากฎหมายใหม่นะคะของจากเดิมนะคะกฎหมายเก่าจะไม่ได้รับในเรื่องของค่าพบแพทย์นะคะตัวกฎหมายใหม่ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่3มีสิทธิ์ได้รับค่าพบแพทย์ด้วยนะคะครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่นอนโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่3จะสามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน90วันต่อปีนะคะสำหรับกรณีทุพพลภาพนะคะกรณีนี้จะปรับเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนนะคะขึ้นสูงพอสมควรนะคะซึ่งเดิมนะคะทางเลือกที่3ได้รับเดือนละ500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนนะคะกฎหมายใหม่นะคะปรับเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเป็นเดือนละ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทระยะเวลาตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะแต่ในกรณีที่เป็นทางเลือก3นะคะจะไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะกรณีที่4เป็นกรณีที่ในส่วนของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนนะคะจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพรายเดือนเดือนละ150บาทตามจำนวนเงินที่เก็บสะสมไว้นะคะสามารถออมเพิ่มเติมได้สูงสุดนะคะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทหากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปก็คือระยะเวลา15ปีนะคะจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน 10,000 บาทนะคะโดยผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะกรณีที่5ก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนนะคะจากเดิมเดือนละ200บาทนะคะบุตรแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะคะกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ300บาทบุตรแรกเกิดไปจนถึงอายุครบ7ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะคะซึ่งกฎหมายฉบับใหม่นะคะจะเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะฉบับที่5ปีพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปค่ะ
0: 3ทางเลือก3ออปชันนะฮะจ่าย70บาทต่อเดือนจ่าย100บาทต่อเดือนและจ่าย300บาทต่อเดือนและสิทธิประโยชน์ก็ได้มากน้อยตามที่เราจ่ายนั้นแตกต่างกันไปโอ้โหเป็นทางเลือกที่หลากหลายจริงๆ
1: ค่ะแล้วก็กฎหมายใหม่ที่ให้เพิ่มเนี่ยก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแบบทุพพลภาพนะคะที่ได้เพิ่มแล้วก็มีสงเคราะห์บุตร
0: โอ้นี่ดีเลย
1: ที่ได้เพิ่มนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะแล้วเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆล่ะคะมาตรา40มีเงื่อนไขของการจ่ายเงินสมทบอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ทั้ง5กรณีนะคะผู้ประกันตนมีเงื่อนไขในการนำส่งเงินสมทบดังนี้นะคะในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะเช่นนะคะผู้ประกันตนเจ็บป่วยในเดือนสิงหาคม2569นะคะนับย้อนไป3ใน4เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมมิถุนาพฤษภาเมษานับย้อนลงไปภายในระยะเวลา4เดือนนี้นะคะผ ผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนใน4เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะนำส่งเดือนเมษาพฤษภามิถุนาหรือพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็ได้นะคะรับนับระยะเวลาให้ได้ภายในระยะเวลา3ใน4เดือนมีเงินสมทบครบก็จะครบเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพนะคะก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะโดยเริ่มต้นนะคะจ่าย6ใน10เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะอัตราขั้นต่ำสุดของทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสูงสุดนะคะผู้ตนต้องนำส่งเงินสมทบ36ใน60เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพนะคะสูงสุดที่จะได้รับเลยก็คือ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะในที่นี้สำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จะได้รับอยู่ในช่วงอัตรา 1,000 ถึง 2,000 บาทนะคะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่3ก็จะได้รับอยู่ในอัตรา 1,500 บาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนนะคะกรณีที่3นะคะกรณีเสียชีวิตผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะยกเว้นกรณีอุบัติเหตุผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทในทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่3ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ผู้ประกันตนนะคะสมัครเข้ามานะคะในส่วนของผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตก็จะมีสิทธิ์ได้รับในส่วนของเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจำนวน 8,000 บาทนะคะกรณีที่4เงินบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะหรือมีอีกกรณีนึงนะคะก็คือหากผู้ประกันตนนะคะเสียชีวิตอันนี้ก็จะจ่ายเงินในเรื่องของบำเหน็จชราภาพให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะกรณีที่5เงินสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนั่นหมายความว่าก่อนเดือนที่คลอดบุตรนะคะผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องมีเงื่อนไขของการได้ชำระเงินเป็นจำนวนเดือ นไม่น้อยกว่าเงินต้องจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องนั่นแหละนะคะแล้วก็จะต้องครบตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ถึงจะได้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนนะคะ
3: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าผู้ประกอบการผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเนี่ยนะคะฟังรายการวันนี้แล้วสนใจอยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะต้องสมัครในช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็ชำระเงินสมทบผ่านช่องไทยทางใดบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่กำลังรับฟังรายการนะคะหากสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะขออธิบายในเรื่องของเงื่อนไขแรกก่อนนะคะผู้ประกันตนหรือผู้สมัครจะต้องมีอายุนะคะ15ปีบริบูรณ์นะคะไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะตั้งแต่15ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะ2ก็คือมีสัญชาติไทยนะคะ3จะต้องไม่อยู่ในกองทุนบำเหน็จบำนาญนะคะก็คือไม่อยู่ในกองทุนกบข.นะคะสำหรับช่องทางในเรื่องของการสมัครนะคะผู้ประกันตนสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะทุกพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่1จนถึงพื้นที่12นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศนะคะ2สมัครผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งจะมีนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมออกให้บริการนะคะหรือที่เรียกว่า SDU นะคะหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะ3สมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมนะคะ4สมัครผ่านหน่วยบริการที่ทำความตกลงกับประกันสังคมนะคะก็ได้แก่1นะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากก็คือ7-11นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ5สมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เรียกว่า e-sale service นะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถที่จะเข้าสมัครผ่านช่องทางworldwide.sso.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมโดยตรงนะคะ6สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐ นะคะทั้งนี้นะคะหากผู้ประกันตนนะคะสมัครผ่านช่องทางดังกล่าวที่ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบผ่านช่องทางต่างๆโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามช่องทางดังนี้นะคะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่เรียกว่า 7-Eleven นะคะเซ็นเปย์บายบุญเติมนะคะแล้วก็บุญเติมบิลเพย์เมนต์นะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตู้บุญเติมนะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันและเงินสมทบเพิ่มเติมได้นะคะรวมถึงในเรื่องของการชำระเงินสมทบงวดล่วงหน้าได้ด้วยนะคะตามช่องทางของแต่ละหน่วยบริการนะคะที่ถูกกำหนดไว้นะคะในส่วนของช่องทางโมบายนะคะหรือว่าชำระผ่านมือถือนะคะเช่น Shopee Pay นะคะหรือ Shopee นะคะกรุงไทยเน็ตนะคะแล้วก็แอปธนาคารธกส.สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันงวดล่วงหน้าแล้วก็เงินสมทบเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็ SSO Pass Line @SSO ไทยนะคะก็สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันแล้วก็งวดล่วงหน้าได้นะคะสำหรับเว็บไซต์นะคะสามารถชำระผ่านช่องทาง e-sale service นะคะ cost bill payment นะคะ cost bank e-payment นะคะสำหรับการชำระเงินก็จะชำระงวดปัจจุบันบวกงวดล่วงหน้าได้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของช่องทางสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ประกันตนก็มีการชำระผ่านช่องทางนี้เยอะพอสมควรนะก็คือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะทั้งหมดก็จะเป็น8ธนาคารเช่นนะคะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะธนาคารไทยธนชาติทหารไทยธนชาตินะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนนะคะเฉพาะงวดเดือนปัจจุบันนะคะทุกๆวันที่20ของเดือนนะคะทั้งนี้หากวันที่20ของเดือนใดนะคะตรงกับวันหยุดราชการนะคะสำนักงานประกันสังคมก็จะทำการหักนะคะในวันทำการถัดไปนะคะ
1: ค่ะก็สะดวกดีนะคะจะได้ไม่ลืมมีเงินอยู่ในบัญชีไว้ให้พอให้หักทุกๆเดือนนะคะจะได้ครบถ้วนทุกงวดนะคะแล้วก็ถ้าผู้ประกันตนเนี่ยเขายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะเขาจะขอรับได้ทางช่องทางใดบ้างคะแล้วก็รับเงินได้ช่องทางใดคะ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องของนะคะการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการพัฒนาช่องทางในเรื่องของการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเพื่อรองรับนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนนะคะผ่านช่องทางดังนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทาง e-sale service นะคะโดยเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็ผู้ประกันตนเลือกนะคะกรณีที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะในกรณีต่างๆพร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านช่องทาง e-sale service ได้เลยนะคะโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะคะโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางนี้นะคะผู้ตนสามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศนะคะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะหากไม่สะดวกเดินทางมาสำนักงานนะคะไม่สะดวกที่จะยื่นคำขอผ่านระบบ e-sale service นะคะก็สามารถที่จะยื่นผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้นะคะสำหรับเมื่อยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ประกันตนสามารถที่จะขอรับเงินประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ 1. ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนหรือของผู้มีสิทธิ์นะคะย้ำนะคะต้องผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะในกรณีที่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะจะไม่สามารถโอนเงินผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ให้กับผู้ประกันตนได้นะคะดังนั้นผู้ประกันตนรายใดนะคะที่มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะรบกวนเนาะขอให้ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้รับความสะดวกอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรับบริการผ่านช่องทางดังกล่าวนะคะถ้านะคะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนก็สามารถที่จะรับ เงินผ่านช่องทางโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้นะคะก็จะประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายธนาคารออมสินนะคะหากไม่สามารถที่จะรับผ่านเงินฝากธนาคารได้ก็จะมีช่องทางนะคะผ่านไปรษณีย์ธนานัตนะคะตามไปรษณีย์ที่ผู้ประกันตนสะดวกนะคะสามารถที่จะแจ้งหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือระบุมาในเอกสารได้เลยนะคะช่องทางสุดท้ายนะคะถ้าไม่สามารถยื่นผ่านขอรับผ่านพร้อมเพย์ได้หรือไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่สะดวกไปที่ไปรษณีย์นะคะก็ให้มาติดต่อนะคะขอรับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและก็สาขาทั่วประเทศได้ค่ะ
1: ค่ะส่วนข้อแนะนำสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่เขาปฏิบัติโดยการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องทำให้ขาดสิทธิ์เนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะ อยากขอเน้นย้ำในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกงวดเดือนนะคะเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆนะคะเช่นนะคะในเรื่องของขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนที่ขอรับผ่านประกันสังคมมากที่สุดคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะต้องชำระเงินสมทบให้ครบทุกงวดเดือนนะคะก่อนเดือนที่เราไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะ mm-hmm. ให้ชำระเงินสมทบให้ครบทุกงวดเดือนเพราะว่าเราไม่แน่ใจเนาะหรือเราไม่คาดคิดได้เลยว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อไหร่อย่างไรนะคะดังนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะชำระเงินสมทบให้ต่อเนื่องทุกงวดเดือนนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันได้1งวดพร้อมเงินสมทบล่วงหน้าได้อีกไม่เกิน12งวดนะคะเช่นในเดือนปัจจุบันคือเดือนสิงหาคม2569นะคะคือเดือนปัจจุบัน1เดือนแล้วก็สามารถชำระล่วงหน้าได้อีกจนถึงปี70นะคะก็คือถึงจนถึงเดือนสิงหาคม2570นะคะสูงสุดรวมกันไม่เกิน13งวดเดือนนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะมีทายาทตามกฎหมายนะคะเพื่อให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายตามสิทธิที่ผู้ประกันตนนำส่งไว้นะคะให้นะคะผู้ประกันตนเขียนหนังสือระบุสิทธิ์หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพนะคะหรือหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะโดยนะคะเมื่อผู้ประกันตนระบุสิทธิ์ว่าเป็นบุคคลใดนะคะมีสิทธิ์ได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือเงินบำเหน็จชราภาพกรณีตายหนังสือดังกล่าวนะคะขอให้ผู้ประกันตนเป็นผู้เก็บไว้หรือว่าให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะเป็นผู้เก็บไว้เนื่องจากว่านะคะในวันที่ผู้ประกันในวันที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะได้นำเอกสารดังกล่าวนะคะมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของการขาดสิทธิ์ตรงนี้นะคะเช่นกรณีที่ผู้ประกันตนเก็บไว้นะคะแล้วไม่ได้แจ้งญาติหรือทายาทให้ทราบนะคะเวลาหาเอกสารไม่พบหรือเอกสารไม่เจอนะคะตัวนี้จะต้องไปคัดสำเนาหรืออะไรซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากดังนั้นขอให้ผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือระบุสิทธิ์นะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะให้เขียนระบุไว้นะคะโดยนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะในหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคมค่ะ
1: ค่ะก็เตรียมตัวไว้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพราะว่าการเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะ เสียชีวิตไปนะคะมีทายาทที่จะต้องไปรับอย่างเงี้ยก็ให้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็พอดีพูดถึงเรื่องกรณีเสียชีวิตพอดีนะฮะก็มีท่านผู้ฟังถามมานะครับคุณปณิศราครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์ถามมาปรึกษาหน่อยนะครับว
1: ่
0: า
1: ลุงยันใช่มั้ย
0: คุณลุงยันไข่ปิ้งนะฮะปรึกษาว่าตอนนี้อายุ63ปีแต่เมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่อายุ60ปีปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ไปเบิกเงินประกันสังคมนะก็คือค้างไว้ตรงนั้นนะแล้วปัจจุบันก็เลยมีเงินฝากอยู่หมื่นกว่าบาทละ3ปีผ่านมาแล้วทุกวันนี้ก็จะส่งไปเรื่อยๆตั้งใจจะส่งไปเดือนละ300นะครับคำถามก็คือว่าถ้าเสียชีวิตลงจะได้ค่าทำศพ 50,000 บาทใช่ไหมครับรวมทั้งได้เงินดอกเบี้ยจากเงินหมื่นที่สะสมมา3ปีนี้ด้วย
1: ใช่ไหมคะ
3: ค่ะในเรื่องของเงินชราภาพนะคะ ถ้าผู้ประกันตนเป็นทางเลือกที่3นะคะนำส่งเงินสมทบ300บาทต่อเดือนนะคะประกันสังคมจะมีการนำเงินออมของผู้ประกันตนเดือนละ150บาทเก็บไว้สะสมเป็นกองทุนประกันสังคมเมื่อผู้ประกันตนนะคะยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเงินชราภาพในอัตรา150บาทต่อเดือนคูณด้วยระยะเวลาตามที่คุณลุงนะคะได้นำส่งไว้กี่ปีนะคะบวกผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดไว้นะคะรวมถึงนะคะหากผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะในทางเลือกที่3นะคะผู้ประกันตนทายาทของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์นะคะจะได้รับค่าทำศพนะคะจำนวน 50,000 บาท
1: อืมค่ะทีนี้คุณนุ่งยันเขาคงสงสัยว่า60ปีเขาไม่ได้ไปรับเงินเนี่ยเขาส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือจะรวม150บาทเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆถูกไหมคะต่อเดือน
3: ค่ะถูกต้องค่ะจะสะสมไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผู้ประกันตนบางท่านนะคะที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วแต่ยังมีกำลังนำส่งอยู่นะคะก็สามารถนำส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอายุ70 80หรือ90ปีก็แล้วแต่นะคะตามกำลังของผู้ประกันตนซึ่งเงินดังกล่าวนะคะจะเก็บสะสมไว้จนกว่าผู้ประกันตนจะมาขอรับคืนนะคะหรือผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะ
1: ค่ะโอเค
0: นั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่วันนี้น่าจะขอบคุณ
1: ครบถ้วนนะ
0: ครบถ้วน
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนเขาสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องของช่องทางหากผู้ประกันตนนะคะมีความสงสัยหรืออยากทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของมาตรา40หรือการชำระเงินหรือการสมัครนะคะผู้ประกันตนสามารถที่จะสอบถามผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานะคะทั่วประเทศหรือโทรศัพท์สายด่วน1506นะคะซึ่งมีบริการตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE @sso ไทยนะคะโดยสามารถเพิ่มเพื่อนในLINE ID @sso ไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปณิศราขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างกำลังแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสำนักงานประกันสังคมไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาสิทธิให้กับผู้ประกันตนนะคะซึ่งนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะเป็นปลายปี69หรืออาจจะเป็นต้นปี2570นะคะอาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรนะคะจะให้สำหรับผู้ประกันตนหญิงนะคะที่คลอดบุตรนะคะโดยจ่ายเป็นเงินทดแทนการขาดรายได
1: ้
3: หากเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับนะคะเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะหากเป็นผู้ประกันตนหญิงที่เป็นทางเลือกที่3นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรเดือนละ 3,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบในเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีชราภาพนะคะที่กำลังจะปรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันโดยนะคะผู้ประกันตนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะใน1ช่วงชีวิตนะคะจะให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพโดยไม่ต้องลาออกนะคะได้เพียง1ครั้งนะคะซึ่งเดิมสิทธิ์เราบอกว่าจะต้องอายุ60ปีแล้วก็ลาออกใช่ไหมคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพแต่กฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะปรับแก้ไขให้นะคะจะให้ได้รับโดยที่ไม่ต้องลาออกได้1ครั้งนะคะซึ่งกำลังมีการปรับแก้ไขกฎหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของใบรับรองแพทย์นะคะเดิมจะต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทางรัฐบาลหรือเอกชนนะคะที่มีนายแพทย์หรือแพทย์หญิงเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้นะคะเดิมจะได้รับตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับให้เป็นนะคะในเรื่องของใบรับรองแพทย์ที่เป็นคลินิกนะคะที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์คลินิกมาเบิกที่ประกันสังคมได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น อยู่ในขั้นระหว่างของการแก้ไขกฎหมายยังไม่มีผลใช้บังคับนะคะหากมีผลใช้บังคับแล้วสำนักงานประกันสังคมนะคะจะมีการประกาศให้ผู้ประกันตนและก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้ทราบเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนนะคะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะซึ่งอีกอย่างนึงเลยนะคะในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบติดต่อกัน12งวดติดต่อกันในคราวเดียวนะคะก็จะได้ลดร้อยละ10นะคะ ของแต่ละเดือนนะคะดังนั้นผู้ประกันตนนะคะที่กำลังรับฟังอยู่เนาะกฎหมายยังไม่ได้มีผลใช้บังคับแต่นะคะเพื่อที่ให้ได้รับสิทธิ์นะคะแนะนำให้ผู้ประกันตนสมัครไว้ณปัจจุบันเนี่ยให้เริ่มสมัครไว้นะคะเพื่อที่พอกฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับปุ๊บนะคะเราอาจจะได้ใช้สิทธิ์ตามตัวกฎหมายใหม่ให้ได้ทันตามสถานการณ์หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนดใช้นะคะ
0: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณปณิศรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณปณิศราพิรมนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมคุยเรื่องของสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระอัปเดตหลายเรื่องเลยนะพี่พัดโอ้โหต้องอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วแบบนี้
1: เป็นมาตรา40นะซึ่งหลายคนตอนนี้อยู่ก็ขมักไว้ก่อนนะคะจะได้สิทธิประโยชน์ทั่วตลอดเวลาแล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะคะคุณเจริญชัยเนี่ยเขาถามเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าพูดถึงประกันสังคมให้พูดถึงสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นสำหรับมาตรา33และ39ซึ่งมีการปรับเมื่อสักครู่ก็เลยไม่ได้ถามคุณปณิศราไปว่ามันเป็นมาตรา33และ39ซึ่งตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ววันที่14กรกฎาคมนะคะมาตรานี้เนี่ยจะยังไม่มีผลบังคับใช้ค่ะเพราะว่าต้องส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎกระทรวงแล้วก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อพ้น180วันนับจากวันประกาศนะคะซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ8ถึง10เดือนค่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะมาเล่าให้ฟังอีกกันต่อนะคะ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยามเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาดเหตุความขัดแย้งหรือกระแสการเมืองที่ร้อนแรงสิ่งแรกที่หลายคนทำคือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการคำตอบแต่เมื่อข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางไม่ใช่ทุกโพสต์ทุกคลิปหรือทุกข้อความจะเป็นความจริงหลายครั้งข่าวลือภาพตัดต่อหรือข่าวปลอมถูกแชร์ต่อด้วยเจตนาดีแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกความเข้าใจผิดและความเสียหายที่ยากจะแก้ไขในภาวะวิกฤตความเร็วอาจชนะความจริงได้ในชั่วคราวแต่ผลกระทบระยะยาวอาจทำร้ายคนทั้งสังคมผู้ไม่หวังดีอาจฉวยโอกาสปล่อยข่าวลวงเพื่อผลประโยชน์ขณะที่บางคนก็อาจเพียงแค่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวอารมณ์และความรู้ไม่เท่าทันแล้วเราจะรับมืออย่างไรคำตอบเริ่มจากหยุดคิดก่อนคลิกแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนจะเชื่อตั้งคำถามกับข้อมูลทุกชิ้นว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนก่อนจะตื่นตระหนกจงเปรียบเทียบจากหลายแหล่งข่าวและใช้สติเป็นตัวกรองก่อนรับรู้เพราะความไม่รู้เท่าทันสื่ออาจกลายเป็นภัยซ้ำซ้อนในช่วงเวลาที่สังคมเปราะบางที่สุดในยุคที่ปลายนิ้วสามารถกระจายข่าวสารไปได้ไกลกว่าที่เคยเราทุกคนล้วนเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารสื่อที่ดีต้องนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านไม่บิดเบือนไม่ชี้นำด้วยอคติขณะเดียวกันผู้เสพสื่อที่ดีก็ควรมีวิจารณญาณตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นและได้ยินการรู้เท่าทันสื่อคือวัคซีนทางปัญญาที่ช่วยให้เราผ่านวิกฤตได้อย่างมีภูมิคุ้มกันจงเป็นผู้เสพสื่ออย่างมีสติมีความรับผิดชอบเพราะทุกครั้งที่เรากดแชร์คือการตัดสินใจว่าเราจะเป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันข่าวลวงหรือเป็นผู้แพร่กระจายความกลัวโดยไม่รู้ตัว
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊แชทชัวเอ๊ไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจาย ียงแห่งประเทศไทย
2: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
8: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
2: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
8: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
10: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
11: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
12: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
13: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆช่วงที่2ของเรานะครับกับทั่วทิศถิ่นไทยอัปเดตข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ได้มีการไปเยือนออสเตรเลียเดี๋ยวได้คุยกันนะว่ามีดีลอะไรแต่ว่
1: า
0: เบื้องต้นเนี่ยที่เมืองไทยเองก็ไม่แพ้กันสำหรับดีลหรือว่าข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์นะครับกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade Investment Summit สร้างพาร์ทเนอร์ชิประยะยาวก็คือสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวจัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยและหอการค้าไทยนะครับโอกาสสำคัญมากเลยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่อเมริกาเขาก่อตั้งครบมา200ปีเขาเฉลิมฉลองกันใหญ่เลยนะนะฮะแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกาเนื่องในโอกาสที่สหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีขออภัยครับ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศตลอดระยะเวลา2ศตวรรษครึ่งนะอเมริกาก็มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกและความเป็นไปของนโยบายต่างประเทศของไทยด้วยเท่าที่ผ่านมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการเมืองภูมิรัฐศาสตร์อเมริกาก็มีบทบาทมากต่อท่าทีต่อยุทธศาสตร์ต่างๆของไทยและไทยเองก็แสดงความพร้อมในการจะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกที่สร้างสรรค์ในเกมภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เล่นสำคัญนะครับด้วยการยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคและตลาดโลกนะครับและผลประโยชน์ที่จะมีร่วมกันแน่นอนครับปัจจุบันอเมริกานั้นเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดรายหนึ่งของไทยและเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีบริษัทอเมริกันหลายแห่งก็มีฐานการลงทุนดำเนินธุรกิจอยู่ในไทยมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก่อให้เกิดการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งนะครับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดทักษะให้บุคลากรสร้างความสามารถในการแข่งขันกับไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติพลังงานสะอาดเซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์แห่งอนาคตนี่เป็นภาคส่วนที่อเมริกาก็มีบทบาทในการเข้ามาช่วยเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์นะจะเห็นได้ว่าพาร์ทเนอร์ชิพครั้งนี้ระหว่างไทยอเมริกาก็ถือได้ว่าปีนี้ร่วมเฉลิมฉลอง250ปีที่อเมริกาก่อตั้งมาและเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีที่มีแต่จะลึกซึ้งและสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคที่ห่วงโซ่ประทานและการค้าการลงทุนในโลกยุคใหม่มีความซับซ้อนและมีการพึ่งพากันและกันมากเช่นนี้เนี่ยบทบาทของอเมริกาก็จะยิ่งมีความสำคัญอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าทีของไทยที่แหมฟังดูแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ทำให้ เห็นว่าไทยนั้นอาจจะไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่มากมายเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศแต่ว่าไทยเรามี จุดแข็งสำคัญในพิพัฒน์ก็คือสถานะการดำรงตัวที่เป็นกลางนะแล้วก็มีพื้นที่ที่ปลอดภัยน่าเชื่อถ
1: ือ
0: สำหรับภูมิภาคสำหรับนักลงทุนที่จะเอาเงินเข้ามาเขามีความรู้สึกว่าไทยเนี่ยไม่เข้าใครออกใครแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือว่าที่ตั้งที่อยู่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคน
1: ะ
0: ครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองทุนที่เข้ามาคุ้มครองผู้คนที่เดินทางเข้ามาเรียกว่านี่คือเอกลักษณ์ของไทยที่ไม่เคยเสื่อมคลายนะฮะแล้ววันนี้ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่จะยิ่งมีความสำคัญต่อการพิจารณาว่าทุนหนึ่งจะเดินทางเข้ามามันเขามองว่าไทยเราเป็นพื้นที่ที่น่าเชื่อถือปลอดภัยตรงนี้แหละคือจุดแข็งที่ใครๆก็เลียนแบบได้ยาก
1: ค่ะแล้วก็ความเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ทำให้ไทยเนี่ยมีเรื่องของการลงทุนทางด้านธุรกิจมากมายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะในวันนี้ก็มีการหารือแคนวากับ Creative Economy นะคะซึ่งไทยเนี่ยจะสู่ตลาดโลกด้วยการชูพลังวัฒนธรรมคนไทยนั้นมีความสามารถพิเศษนะคะเชื่อมกับความคิดสร้างสรรค์เรื่องของ SME สร้างรายได้กลับเข้าประเทศมีการชวนกันตั้งนิติบุคคลดึงผู้ที่ทำงานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ที่ออสเตรเลียค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพนะคะพร้อมทั้งหารือกับ COO ของ Clip Obrex นะคะผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกค่ะเรื่องของ Creative Economy เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันนะคะเพราะว่าประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถมีอัตลักษณ์มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้ค่ะมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวานะคะสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกแล้วก็เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเรื่องนี้ก็มีการพัฒนานะคะโดยแคนวาเองเนี่ยมีคณะทำงานอยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานของประเทศไทยเราเองโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าเพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบดิจิทัล AI ให้แก่ SME ให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับสินค้าบรรจุภัณฑ์แล้วก็สามารถตลาดแข่งขันในต่างประเทศได้รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เยาวชนไทยนั้นเข้าถึงเครื่องมือแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนว่าพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในประเทศนะคะชวนให้แคนว่านั้นทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ทั้งการลงทุนโครงการพัฒนาทักษะแล้วก็เชื่อมช่องว่างด้านบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานและบุคลากรใน SME ด้วยนะคะเกิดผลที่ตามมาหารือในครั้งนี้ BOI ทำงานกับแคนวาอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การสร้างระบบนิเวศ Creative Economy ในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างลงตัวทีเดียวค่ะ
0: แคนวานี่คนไทยก็ใช้กันเยอะนะเป็น
1: ซ
0: อฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ในการสร้างรูปภาพมากๆโอ้โหนี่ถ้าลงทุนแล้วมีการร่วมมือกันดีๆเนี่ยนะเราอาจจะเห็นคนไทยนี่ผลิตซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ให้มากยิ่งขึ้นได้รับการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่น่าจะส่งเสริมกันต่อไปในยุคที่การลงทุนแบบในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยกำลังได้รับความนิยมหรือว่ากำลังเป็นกระแสในขณะนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในนอกจากเรื่องของ Creative Economy แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของ Circular Economy มีหลากหลายมากก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดของไทยนั้นพูดกันมันเยอะจริงๆตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่วิกฤตพลังงานมาแล้ววันนี้ครับรัฐบาลไทยก็ยังคงมีแคมเปญออกมาต่อเนื่องในการส่งเสริมให้คนไทยใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์ก็ต้องส่งเสริมกันนะเพราะว่านี่คือพลังงานสะอาดแล้วก็ได้รับพลังงานแบบฟรีๆนะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องนำเข้าอีกเลยหากเรามีโซลาร์เซลล์ที่ มีความทั่วถึงและมีราคาที่เข้าถึงได้นะล่าสุดนั้นรัฐบาลผลักดันมาตรการโซล่าล้านหลังคานะครับเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติจริงนะครับเพื่อที่จะทำให้คนไทยนั้นสามารถใช้โซล่าเซลล์ได้โดยการที่อาจจะเข้าถึงสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำนั่นเองก็คือจะเอาแบงก์หรือธนาคารของรัฐเนี่ยปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแรกและผ่อนชำระผ่านบิลค่าไฟจากส่วนต่างที่ประหยัดได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับที่รัฐบาลช่วยอุดหนุนทำให้ครัวเรือนของไทยนั้นสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้โดยรัฐจะอุดหนุนครัวเรือนประมาณ 50,000 บาทครอบคลุมเป้าหมาย1ล้านหลังคาเรือนพร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์เรท 2-4% ต่อปีเท่านั้นจากธนาคารรัฐทั้งหลายนะครับผ่อนชำระจากส่วนต่างค่าไฟผู้เข้าร่วมโครงการจะนำเงินส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนมาผ่อนชำระค่างวดแล้วก็เห็นผลทันทีนะครับเพราะว่าสำหรับบ้านที่ติดตั้งระบบขนาด5กิโลวัตต์เนี่ยอ๋อนะครับขออภัยเดี๋ยวมาว่ากันต่อในโอกาสหน้านะฮะเรื่องราวเหล่านี้ไปฟังการแถลงมติการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับในเวลานี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมาณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงครับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมในวันนี้ครับเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านแล้วค่ะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามงานการแถลงข่าวของทีมโฆษกรัฐบาลในวันนี้นะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปภารกิจที่ต่างประเทศค่ะจึงได้มอบหมายให้ท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะคะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แทนค่ะในการประชุมวันนี้นะคะมีสาระสำคัญมากมายค่ะหลายเรื่องด้วยกันซึ่งทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจะทยอยนำรายละเอียดนะคะแถลงให้ทุกท่านได้ทราบค่ะโดยในส่วนของดิฉันนะคะวันนี้มี2วาระด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นการอนุมัติงบประมาณนะคะเพื่อเสริมความปลอดภัยค่ะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและเรื่องที่2นะคะเป็นมติแต่งตั้งค่ะโดยจะเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติงบประมาณค่ะ 433.5 ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังใน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยจะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งสร้างหอกระจายข่าวจำนวนประจำหมู่บ้านจำนวน143แห่งค่ะและปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุแบบดิจิตอลให้ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและให้ภาครัฐสามารถแจ้งเตือนรวมถึงส่งข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นค่ะเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะสำหรับประเด็นแต่งตั้งนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายได้แก่นายฉันทานนท์วรรณเขจรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ยังมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1รายได้แก่นางอรวรรณคงธนะขันติธรดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกพ.สำนักงานกพ.ค่ะกระทรวงสาธารณสุขจำนวน6รายได้แก่นายสราวุธบุญสุขดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายวีรวุฒิอิ่มสำราญดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์นายทิติแสวงธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัยนายอดิศรวรรธนศักดิ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นางสาวอุไรวันจำนันสิริดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะยังมีประเด็นอีกที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกมากมายนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะวันนี้นะคะในการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก3เรื่องค่ะ1ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารสรค5ชั้นพื้นที่ใช้สอย 8,190 ตารางเมตรโรงพยาบาลปัตตานี1หลังจากวงเงินเดิมจำนวน 155 ล้าน 333,010 บาทเป็นวงเงิน 165 ล้าน 700,000 บาทค่ะและอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวจากปีงบประมาณ2568ถึง2569เป็นปีงบประมาณ2568เป็นพ.ศ. 2571ค่ะและเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรไทยกับวัฒนธรรมกับกระทรวงวัฒนธรรมมรดกแห่งนิวซีแลนด์การจัดทำข้อตกลงเป็นข้อริเริ่มของฝ่ายไทยซึ่งมุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทยนิวซีแลนด์ รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ในปี2569นี้ด้วยค่ะซึ่งจะช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบอดี้คำไซตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปนี้ค่ะทั้งยังกำหนดให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยและเจ้าหน้าที่ของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันของทั้ง2ประเทศค่ะส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็รายละเอียดของรถยนต์และรถโดยสารนะคะดิฉันจะขอส่งเข้าไปในทางเพรสค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกค่ะเกี่ยวกับแรงงานปรับสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการประกาศร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะเพื่อปรับสิทธิของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีความหลากหลายทางเพศให้คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสชายและหญิงทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพค่ะร่างประกาศทั้ง2ฉบับปรับหลักเกณฑ์จากคำว่าสามีหรือภรรยาเป็นคำว่าคู่สมรสให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันค่ะฉบับแรกครอบคลุมสิทธิเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายค่ะฉบับที่2ครอบคลุมสิทธิค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและค่าทำศพกรณีเสียชีวิตอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานค่ะทั้งนี้นะคะคาดว่าในปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 11,064 ถึง 12,021 คนและรัฐวิสาหกิจอาจมีค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ248ถึง271ล้านบาทต่อปีค่ะขณะที่การปรับสิทธิเงินทดแทนไม่ทำให้จำนวนเงินทดแทนที่รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากจำนวนเงินทดแทนยังคงเท่าเดิมการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับสถานะคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบันค่ะและรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานได้อย่างเท่าเทียมค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นเรื่องแรงงานทางทะเลค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พุทธศักราชที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพุทธศักราช2558ให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสต์ศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะโดยกำหนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนเพื่อให้คนประจำเรือได้รับสิทธิประโยชน์และคุ้มครองอย่างเป็นระบบค่ะการแก้ไขครั้งนี้นะคะครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมมี7กรณีด้วยกันค่ะได้แก่การประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรความชราภาพและการว่างงานค่ะพร้อมกำหนดการทำงานกลางคืนของคนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีให้ชัดเจนโดยห้ามทำงานตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นค่ะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้นะคะการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐของคนประจำเรือขณะที่เจ้าของเรือและคนประจำเรือจะมีหน้าที่

0: ที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับสังคมปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะการรับงานผ่านระบบออนไลน์พร้อมขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการค่ะร่างกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้15ปีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันยังกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจนโดยต้องจ่ายเป็นเงินบาทนะคะและงานที่มีลักษณะคุณภาพเช่นเดียวกับงานในการประกอบกิจการต้องได้รับค่าทดแทนไม่น้อยกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนดค่ะนอกจากนี้หากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ15ต่อปีและหากฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านมีโทษจำคุกนะคะ2ปีหรือปรับ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันสำหรับประเด็นในครม.นะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสรีลีสต่อไปค่ะ
1: มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโดยมีมติครม.ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอาทิครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ5ชั้นของโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีครม.เห็นชอบการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์นอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขออภัยครับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ครับยังมีมติครม.ที่น่าสนใจครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับเป็นมติครม.ครับที่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเป็นร่างประกาศแรงงานรัฐวิสาหกิจครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศครับของลูกจ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจครับโดยเป็นประเด็นของการเปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสแทนครับเพื่อจะให้ได้รับเงินทดแทนหรือว่าสามารถจะได้รับในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ส่งเสริมเรื่องของความหลากหลายทางเพศครับและคาดว่าตั้งแต่ปี2519นี้ถึงปี2573นั้นจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 11,000 คนโดยประมาณครับจากนั้นครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่มีการปรับปรุงจากฉบับ2558ครับเพื่อความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเรื่องของการจ้างงานของเจ้าของเรือและก็คนประจำเรือครับโดยจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับกฎหมายของการประกันสังคมครับทั้งเรื่องของเงินทดแทนที่เกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรหรือการชราภาพและการว่างงานครับนอกจากนี้ครับสำหรับการจ้างคนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า18ปีนั้นห้าม การปฏิบัติงานในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเว้นแต่เป็นการอบรมเพื่อเสริมทักษะครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของราชพระราชบัญญัติครับแรงงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงแรงงานมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ของผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.ครับเป็นการขยายความคุ้มครองเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเช่นจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินบาทครับนอกจากนี้ครับห้ามจ้างผู้ที่อายุต่ำกว่า15ปีครับซึ่งจะมีโทษจำคุก2ปีและปรับตั้งแต่400,000ถึง800,000บาทครับและทั้งหมดนี้ครับเป็นการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ทีมเทคนิคประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายคุณยุทธพรบานเย็นและผมพฤฒแก้วพิบูลครับต้องยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
0: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศ
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม 33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล41%เคมีและปิโตรเคมี21%เกษตรและอาหารแปรรูป11%ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังคณะทำงานโดปา NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่ง จึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน 44 ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
8: างสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
9: ประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริ

0: FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
1: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่ากระบี่ห่วงสื่อสังคมออนไลน์ทำคนอ่านหนังสือน้อยลงเตือนเยาวชนเสพสื่ออย่างมีสติพร้อมปลุกกระแสรักการอ่านผ่านโครงการถ่ายทอดสดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอ่านสนุกปลุกภูมิปัญญานายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการอ่านนับเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาพัฒนาความคิดอย่างเป็นเหตุอย่างมีเหตุผลและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนให้ดำรงตนได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญและทรงคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จังหวัดกระบี่มีมาอย่างยาวนานควรค่าแก่การศึกษาและสืบทอดสู่คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนอ่านหนังสือน้อยลงไม่ละเอียดถี่ถ้วนด่วนตัดสินบางเรื่องจากพาดหัวข่าวเพียงไม่กี่คำแล้วนำส่วนที่เป็นผลกระทบเชิงลบไปขยายความส่วนเรื่องที่ดีและสร้างสรรค์คนมักเลื่อนผ่านสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังเดินผิดทิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จึงเน้นย้ำให้น้องๆนักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์พร้อมอนุรักษ์การอ่านซึ่งเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตรวมถึงรากเหง้าเชิงวัฒนธรรมให้คงอยู่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดอีกทั้งครูประจำชั้นต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมสภาพจิตใจที่น่าเป็นห่วงของนักเรียนตลอดจนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาลุกลามบานปลายไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลกระบี่สายกินห้ามพลาดรวมร้านอร่อยกว่า60ร้านค้าเมื่อวานนี้ที่ลานปาล์มสแควร์และลานหน้าท็อปศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่คุณไตรภพลิมประพัฒน์พร้อมด้วยคุณกีรติเทพทันนำทีมร้านอาหารอร่อยกว่า60ร้านค้าทั่วประเทศเปิดบูธของคาวของหวานในงานครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลกระบี่โดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำหรับงานครัวคุณต๋อยยกทัพคัดสรรร้านเด็ดร้านดังทั่วไทยปรุงสดเสิร์ฟใหม่ทุกวันการันตีความอร่อยโดยทีมงานครัวคุณต๋อยภายในงานมีไฮไลท์สุดพิเศษสนุกกับกิจกรรมคุกกิ้งโชว์โดย2เชฟฝีมือดีแห่งเมืองกระบี่ที่จะรังสรรค์เมนูสุดพิเศษจากวัตถุดิบในพื้นถิ่นได้แก่เมนูฟินยองเช่เม็ดมะม่วงหิมพานต์และข้าวมันหอยกระติบพิเศษสุดเฉพาะวันที่17สิงหาคม2569เพียงวันเดียวเท่านั้นพบกับกาแฟกระบี่ GI โดยโรงคั่วกาแฟ23 Rooster กระบี่กาฟคาเฟ่เมล็ดกาแฟโรเบสต้าสายพันธุ์พื้นเมืองจากไร่กาแฟภูตะวันเจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศที่ถูกนำมารังสรรค์เป็นเครื่องดื่มสุด Exclusive ได้แก่กาแฟดริปแร้งวันซิลโกกาแฟม็อกเทลจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วมือ Dancing Queen กาแฟผลไม้รวมเพื่อคนรักกาแฟโดยเฉพาะและเมนูกุ้งผัดเคยฉลูสตอและต้มกะทิหนังหมูโดยร้านครัวคุณ

0: บ้านสวนเขาครามเมนูพื้นบ้านเมืองกระบี่จากภูมิปัญญารสชาติอร่อยแบบมีเอกลักษณ์และกุ้งผัดเคยฉลูสตอที่ถูกเชิดชูเป็นอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2568จังหวัดกระบี่โดยกระทรวงวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังสนุกกับกิจกรรมครัวคุณต้อยอร่อยแชร์ไปเพียงโพสต์รูปภาพในงานพร้อมติดแฮชแท็กครัวคุณต้อยอร่อยแชร์ไปตั้งโพสต์เป็นสาธารณะรับคูปองส่วนลดช็อปสินค้าในงานมูลค่า20บาททันทีตั้งแต่วันที่17ถึง21สิงหาคม2569คูปองมีจำนวนจำกัดและกิจกรรมฟินครบจบแรกเพียงช็อปอาหารในงานครัวคุณต้อยครบ10คะแนนผ่านทางช่องทาง LINE รับไปเลยพวงกุญแจลิมิเต็ดครัวคุณต้อยทุกๆ100บาทเท่ากับ1คะแนนตั้งแต่วันที่17ถึง21สิงหาคม2569สินค้ามีจำนวนจำกัดสำหรับสายกินห้ามพลาด17ถึง23สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่บริเวณลานโปรโมชั่นปามสแควร์และฟิชเชอร์แมนวิลเลจกระบี่ประชุมคณะกรรมการมผช.จังหวัดกระบี่รับรอง28ผลิตภัณฑ์พร้อมแนะผู้ประกอบการคำนึงถึงคุณภาพราคาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุวิศุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกระบี่ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ณห้องประชุมอ่าวลึกศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีนายสุพงษ์รักษีทองอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางคันธรสรองรัตนพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขั้นตอนการดำเนินงานการบ่งชี้การมีส่วนได้ส่วนเสียและรักษาความลับคำแถลงการรักษาความลับและแบบแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกระบี่ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งมีผู้ประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวม43คำขอและได้รับประเมินผลผ่านการตรวจสอบเข้าที่ประชุมครั้งนี้28คำขอซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของทั้ง28คำขอประกอบด้วยประเภทอาหารน้ำพริกกุ้งเสียบประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าบาติกผ้ามัดย้อมผ้าขาวม้าผ้าพิมพ์ลายจากพืชและเสื้อผ้าสำเร็จรูปชายประเภทของใช้และของที่ระลึกงานประดิษฐ์จากผ้าผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวผลิตภัณฑ์ใบปาหนันผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายจากพืชผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้าผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ภาพแกะหนังตะลุงผลิตภัณฑ์ประดับมุกเครื่องประดับหินสีและผลิตภัณฑ์เปลือกหอยโดยรับรองทั้ง28คำขอพร้อมให้ข้อเสนอแนะอาทิคำนึงถึงความสอดคล้องกับคุณภาพและราคาตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ประกอบการนำคำแนะนำที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นจังหวัดกระบี่ถกแผนบริหารจัดการน้ำยกระดับมาตรการรับมือฤดูฝนอุทกภัยนายสุวิศุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมปลายพระยาศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่1ทับ2569เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกระบี่รายงานสภาพอากาศและคาดการปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่รวมถึงรับทราบปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ขณะเดียวกันที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อน น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตลอดจนมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในจังหวัดกระบี่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่10โครงการชลประทานกระบี่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: ไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มันพิจารณาเนืองๆก็ทรงอย่างรู้ชัดแจ้งว่าใจนั้นฝึกได้อบรมได้การหมั่นพิจารณาให้เป็นปัญญาคือการอบรมใจถ้าอบรมให้จริงใจก็จะเป็นไปตามความปรารถนาต้องการเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ควรปล่อยประละเลยใจของตนควรทุ่มเทสติปัญญาความสามารถภาคเพียรอบรมรักษาให้เต็มที่ความสุขอย่างยิ่งของคนเราไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่นแต่อยู่ที่ใจดวงนี้เท่านั้นความทุกข์อย่างยิ่งของคนเราก็ไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่นอยู่ที่ใจดวงนี้เช่นกันพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำทางไปสู่ความสว่างรุ่งเรืองอย่างแท้จริงควรถือเอาประโยชน์จากพุทธศาสนาให้เต็มสติปัญญาความสามารถโดยยึดหลักคือใจเป็นสำคัญหาอารมณ์ที่เหมาะกับจริตนิสัยให้เป็นอารมณ์ของใจเพื่อจะได้สามารถทำใจให้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาอันจะนำมาซึ่งความสุขความสิ้นทุกข์ทั้งปวงแล
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข่าวบริการเทศบาลเมืองกระบี่ขอเชิญชวนคนวัยเก่าอายุ60ปีขึ้นไปร่วมประชันพลังเสียงบนเวทีมนเสียงวัยเก่ากระบี่คอนเทสต์ครั้งที่2เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหญ่ได้โชว์ความสามารถทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงพร้อมลุ้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569โดยสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคมชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกระบี่หมายเลขโทรศัพท์075-620-601ต่อ118จบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารัมย์พึงนิจผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนต์ชัยศิริผู้ประกาศค่ะ
1: คุณแม่ขายุงกัดค่ะ
2: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
1: น
2: ี่นี่นี่นี่นี
1: ่ตรงนี้ด้วย
2: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
1: ฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม่
3: โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ป3รควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: โร งพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
2: ไปไม่ละน้องครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาตอนนี้ก็ตีสาม11นาทีนะครับพบกันได้ทุกวันตั้งแต่วันอังคารนะครับจนถึงวันพุธส่วนวันศุกร์วันเสาร์เขายังเหมือนเดิมเป็นยังเป็นหน้าที่ของอาจารย์สมบูรณ์ครับวันนี้วันข้านนะครับข้านที่18เดือนสิงหาคม2569ตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน9ปีมาเมียนะครับเป็นหน้าที่ของนั่งทุติยลูกทงบันเทิงนะครับมาในเรื่องขาผู้ยิ่งพี่น้องสักเดียวได้ควังนะครับสําหรับนั่งทุติยลูกทงบันเทิงนะครับชื่อจริงนามเจ้าคุณจริงก็คือนายทุติยสับจงนะครับเป็นชาวตำบลนาวงอำเภอวโยธจังหวัดตรังนะครับถือว่าเป็นยอดนั่งอีกขนาดนึงพ่อแม่พี่น้องโดยพลชวันโดยความสามารถนะครับพ่อแม่พี่น้องว่ากันว่าท่านเป็นนั่งที่แสดงได้ครบเครื่องนะครับตั้งบทกลอนเหนือ5สาระบทเจรจาบทตลกถือว่าเป็นนายนั่งตอนแบบของนั่งยุคใหม่หรือว่ายุคปัจจุบันนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนี่ประวัติโดยคร่าวๆโดยสังเขปนะครับของนั่งสุทธิลูกถุงบันเทิงกระชักเดียวได้ควังได้ติดตามกันนะครับมาในเรื่องขาผู้ยิ่งมาได้ข้าววันนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังสำหรับมาที่เล่ากระชากจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตนะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีทุกขภาพดีรวมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเลือกเพื่อนมนุษย์และช่ำรองโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยวันฮัททีทริปนี้นะครับวันฮัทนี้ตึ้งนี้กับพี่น้องไปที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่นะครับที่ห้องประชุมของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ส่วนวันจันทร์ที่24ถึง5นะครับไปที่ห้างไมโครสาขากระบี่เวลา 9:00 น. ทําทริปพร้อมกันทางทุกทีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังจนถึงทริป 3:00 น. นะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับร่วมบริจาคเลือดร่วมบริจาคโลหิตกันได้นะครับให้เลือดให้ชีวิตนะครับพี่น้องต่อเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับที่5ได้มาเปรียบเทียบไม่ได้ผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังสำหรับการประปาท่วนภูมิภาคสาขากระบี่นะครับเขาสาขากระบี่จะดำเนินการสำรวจท่าต่อแตกต่อรั้วในระบบจำหน่ายบริเวณพื้นที่ตำบลเขาพนมนะครับจึงมีความจำเป็นนะครับต้องยึดใจนำในวันเวลาดังกล่าวนะครับคือวันที่18สิงหาคมเขาเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา20นาฬิกานะครับจนถึงวันที่19สิงหาคมที่1นะครับที่1ของวันที่19นะครับการดำเนินการถึง6เที่ยวโมงนะครับที่ตำบลเข้าพนมอำเภอเข้าพนมทั้งหมดนะครับนำประปาจะไม่ไล่นะครับกายพี่น้องในชำรงนำใจในวันเวลาดังกล่าวนะครับการประปาทุนภูมิภาคสาขากระบี่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับที่ท่านได้เพิ่มเติมนะครับ0756111354นะครับท่านผู้ฟังก็ขอแจ้งให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับวันนี้พี่น้องวันนี้นะครับ18สิงหาตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึง10วันที่19ในเวลาตีหนึ่งนะครับการประปาทุนภูมิภาคสาขากระบี่จะดำเนินการชำรวจ5ต่อแตกถอดรั้วในระบบจำหน่ายในพื้นที่ตำบลเข้านมนะครับตำบลเข้าพนมจึงมีความจำเป็นต้องยึดใจนำในวันเวลาดังกล่าวนะครับการดำเนินการประมาณ5ถึง6เที่ยวโมงเข้าพนมอำเภอตำบลเข้าพนมอำเภอเข้าพนมทั้งหมดนะครับนำประปาไม่ไล่หรือไล่อ้อนนะครับการประปาทุนภูมิภาคสาขากระบี่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับครับมาที่มทท.พี่น้องลุงล้านพี่น้องก็ขอเชิญนะครับมีความสนใจต้องการเรียนกับมทท.โครงการช่ำฤทธิบัตรรุ่นที่136นะครับรับสมัครจนถึง30กันยาเป็นการเรียนไปตรีล่วงหน้านะครับไม่มีบุตรสามารถเรียนได้ชอบทำได้เพิ่มเติมทุนช่อง5347788นะครับกับสำนักรัฐเกษตรท่านจอนก็เชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับเหลือการเหลือการเวียนมาใช้บริการกันได้นะครับหมายการสนับสนุน
3: มาเลือกซื้อเลือกห้ากันได้ที่การเกษตรนะครับโดยฝีมือเกษตรกรของจังหวัดกระบี่เรานะครับสีหน้าสำนักงานเกษตรให้บริการพี่น้องทุกวันพุธนะครับขอเชิญหรืองานหรือการแวะเวียนมาได้นะครับหมายการจะนับจะรุ่นกันได้ครับมากว้างนั่งทุกทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงนะครับมาในเรื่องขาผู้ยิ่งขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ

ไว้ได้บ่จุดโอ้ยโอ้ยจับไปบ้านเมืองมึงแล้วไอ้บาสหลวงพ่อหลวงของเอาเอาเอาเอาเอาขึ้นลังควายโอ้บินขึ้นแปลกเปล่าน่าว่าก้อยหนูแล้วไอ้ร้อยไอ้ลูกนกเอียงห้องไม่ใบตั้งโผล่ตั้งลูกเนี่ยกูพี่นี่กันแล้วป่าฉันก็ไปคว้าราชาทินุราชเดี๋ยวนี้กับคุณจะได้รับรางวัลติมีขานอกจากการแต่งงานกับกว่าชายทรงรุยาเชิญค่ะตกลงใจแพ้หน้าใหญ่ก้าแบกว่าวเพื่อตูนแก้วความจริงที่ยิ่งปรารถนาวันแบกนายรับกรรมและนำป่าก้าแบกว่าพระราชาในหน้าวังในขณะที่ประทับกับพลังและ

0: ฉันมีนามว่าแสงตะวันเปกค่ะเป็นลูกบุญธรรมของนางยักษ์มัคคีวัน
1: โอ้เธอมีความสามารถจริงๆเธอรู้ไหมรางวัลที่เธอได้รับนั้นคืออะไร
0: คือการแต่งงานกับคว้าชายจงสุริยาเปกค่ะ
1: เธอจะได้เป็นราชินีต่อไปในอนาคตบุคคลทั้งสองคนนั้นชื่ออะไรกล่าวกระหม่อมเชิญนายปานเถอะคนนอนกล่าวพระพุทธโป้งว่าจะขับเดี๋ยวใช่ก็ใช่พระพุทธางั้นล่ะกูตำเพื่อรอก็แรงไอ้หลอกหลอกก็นี่อย่าจ่าทรัพย์มันจะก็แรงได้ก็ไอ้หลอกได้หลอกงงกันหรอกอย่ามาแรงไอ้หลอกหลอกเขาพูดคุยเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็ได้รู้หรือเปล่ารางวัลที่คนสองคนได้รับในฐานะที่มาเป็นเพื่อนของผู้ปราบยักษ์อาจยังไม่ทราบไปจังไงบอกที่นายคนเมืองเอิ้นหน้า10,000 บาทกับหง50,000 บาทด้อยกูจะควักไว้เตะโลกูตั้งเปลี่ยนเลย50,000เนี่ยจะน่าใจมั้งไหมวายเตะมึงตั้ง50,000เลยก็มึง50,000ก็กู50,000วายในการควบคุมของมึงแต่ไม่จะไม่ใจมั้งเถอะกูคอยเบิกก็เลยติดแทนต้องแทนเวลากูใจผมเคลียงคลิปแหละกูกันควักไป50,000อย่างเบิกรับติดแทนยิงเงินบาทลอยตัวอยู่ตะนาการนิโอกอยู่นุกปลวกกินโกนอยู่นู่นตาหน้าก้านไงนี่มึงจะแรงเดี๋ยวก็จะจับได้เดี๋ยวได้ติดกุกแล้วผมไม่หวาดีว่าตาหน้าก้านน้อยจังแรงปืนไปนี่เจียงก็หวาไงเจียงก็หวานั่นแหละที่ได้ติดร่างมันปูดปืนแรงปืนคนเราต้องให้มีลักษณะเก้าหนุ่มหวาเอาละนอกจากที่เธอได้แต่งงานกับคว้าชายตรงสุริยาและได้เป็นราชินีแล้วเธอต้องการอะไรสิ่งที่เรามีในขณะนี้บอกเรามาได้เลยเราจะให้กับเธอในฐานะที่เธอสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ผมจึงต้องการที่จะฆ่าคนชั่ว1 คนเบกะไอ้คนชั่วคนนั้นมันทำอะไรให้ใครเดือดร้อนที่ไหนถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกินกว่า3 คนเราอนุญาตไอ้ผู้ชายคนนั้นมันหลอกลวงให้ผมฉันต้องเสียความเศร้าและหลอกลวงให้ผู้หญิงหลายคนต้องพบกับความช้ำก็ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงหมายความว่าเธอต้องการฆ่าผู้คนชั่วคนนั้นเปกะตกลงเราอนุญาตให้เธอฆ่าได้โดยที่กฎหมายไม่สามารถที่จะแตะต้องหรือทำอะไรเธอได้หมายความว่าเธอฆ่าได้โดยไม่ผิดกฎหมายเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นเกล้าเบกฮะเธอต้องการฆ่าไอ้คนคนนั้นมันชื่ออะไรบอกเรามาเถอะเราจะได้จับตัวมันมาให้เธอประหารชีวิตมันก่อนที่มันจะไปสร้างความชั่วความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแหล่ท่านอูอักอย่าท่านเกินตักเขาชื่ออะไรเขาคือคว้าชายทรงสุริยาเปกะฮะคว้าชายทรงสุริยาก็หลอกลวงผู้หญิงให้ต้องพบกับความช้ำอย่างนั้นเหรอเปกะไม่น่าที่มันขาดการติดต่อกลับมาอย่างเรา2 ปีกว่าเกือบ3 ปีแล้วที่ไอ้ทรงสุริยาลูกของเรามันเดินทางไปเรียนวิชากูไม่ได้เรียนวิชาความรู้หรอกแล้วเธอเจอกับเขาที่ไหนที่สำนักของท่านอาจารย์พันลบใช่แน่นอนที่สุดความบาดมีอะไรหรือท่านขนผลคนที่จะขอชีวิตกองคว้าชายท่านขนผลท่านกำลังพูดอะไรท่านสั่งให้เราขอชีวิตไม่เป็นเช่นนั้นไม่อยู่กับครอบครัวมีความหวังดีต่อคว้าชายมีความจงรักภักดีอยากที่จะให้คว้าชายนั้นน่ะไม่ต้องได้รับอันตรายไปอยู่กับท่านขุนพลราชาสัตว์แล้วย่อมที่จะต้องไม่คืนครับเพราะฉะนั้นท่านขุนพลจัดการหาที่พักให้ผู้หญิงคนนี้พักผ่อนให้อย่างเรียบร้อยคว้าชายกลับมาเมื่อไหร่แล้วอนุญาตให้เธอฆ่าได้ทันทีนายขวัญเมืองกับจัดการงานที่พักให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่พักฉันพอที่จะหาได้เพราะฉัน
0: ช้ชีวิตประจำวันเป็นอยู่อย่างง่ายๆฉันสามารถที่จะรอคอยคว้าชายตรงปริญญาที่นี่ได้แต่ถ้าหากว่าเราขอชีวิตของคว้าชายไม่ได้ล่ะหมายความว่ายังไงนะ
1: คือเราไม่ต้องการที่จะให้เธอฆ่าคว้าชาย
0: อ๋อได้จ้ะ
1: ได้เหรอกูหาแล้วเปลือ
0: กไม่กล้าดิคอยเขียนตัวกำปลูกคอยเขียนตัวกำปลูกดูเจอกูดัก
1: เธอไม่ฆ่าได้ใช่ไหม
0: ได้จ้ะแต่ฉันต้องฆ่าขุนพลแทนนะลูกเมียด้วยไม่ต้องฆ่าคว้าชายไปเถอะ
1: อ๋อพอโตกับตัวเองมันก็แล่นนั่นเองก็แล้วคุณตอนนี้ผมจัดง่าตีปักให้กับคุณเชิญต่างนี้กับขอบคุณล่วงหน้าค่ะไปพันโรดได้ปักกองวีไอปีแล้วทีนี้นกแล้วเดือนปักกองปีเจ็ดกว่าป้าแปลกันวีกันนี้ไอปีไอล่วงวีบันโรไอป้อมมาดับ

่าใครเป็นผู้ที่ปกป้องกรองบุรีที่นี่เมืองเลนินเหรออะไรก็ว่าที่นี่คือเมืองเลนินใช่ไหมอะไรก็ว่าถามว่าที่นี่คือเมืองเลนินใช่ไหมอะไรก็ว่าเกี่ยมั่งไงตาวูดนัวกบลุยตายห้องแบบตามว่าที่นี่คือเมืองเลนินใจบ้าโอ้ใจเลว

ในรองเกี่ยวเยื่อแล้วโยนในรองกูจะตรงช้อนทองไม่รู้ตัวน้อยกูตรงช้อนทองรู้ตัวน้อยกูเกลียดกูสัตว์กับกองแล้วกูมาเด้อเพชรหัวเนี่ยมึงกับคนแก่กะแกล้งไม่จบกูแต่บ้านยากูกูจวนจัดรอไม่จัดกูตูบใต้พ้นร้อยอีกบ่หลงกันทั้งอีกกินแต่มากกันว้ากำลังกายมั่งไปจอยกระจัดกอกับกูเล่นกลอเล่นทีมกันพระนุ่งกรอบแล้วร่ำคนเลือดปลากูคาดโยกคนให้แกยืนเบิดร่ำไม่ยืนตุบใต้ปนเปรตอย่ามันให้ปล่อยเล่นกลอกเกลียดนี่ตีโป้มึงเล่นกุดบอลไอ้นุ่งว่าแกบ้ามากันใจอะฮะก็จะกล้าไปในเมืองนี้โอ้จะกล้าไปใน

Pak tong tai tong tai la nung pok nuk po de จันจะก้าวแกแม่ก้าวหรือแม่ก้าวเป็นนันกาดแม่คือวัดหนองก้าวไม่ได้ถ้าก้าวหนองงันตายได้เออถ้าก้าวหนองงันตายได้มึงจะต้องตายเพราะยักษ์เพราะยักษ์ไปเลยกูต่อให้ดิมึงไม่จะทิ้งละปินรวมมู้พนันกูทิ้งละปินเดียวว้ามึงแม่ก้าวกูแม่ก้าวแม่ก้าวกูเอานุ่มจีนโอ้ไอ้รวยร้อยแม่เพื่อกันนี่กูเตียนติงแล้วใช้งานนายพวงเลยงานนายพวงเออผมพวงเก้าบัญชีคนแก่ตายกูใช้ลอดแล้วลอดเออก้าย่างได้ร่องรอยทีนี้อีก้าวานกับเที่ยได้เพราะผมพวงเก้าก็แก็บรอยยีวักผมพวงกับมั่งดังเออตึงทีนี้กูเตะตำพื้นกูลอดทางลูกต่อตายรัวเลยลูกต่อเออลอดพรามไอ้ก้าปล่อยโบนูยิ้มกับกูเคยลูกมาเจ็ดตัวโยน้อยแม่มเกิดมาในลูกตอแล้วแม่มแม่มจะยู่หน้ามาไปแล้วผมพวงกันแม่มานเออกูหลอดพรามก็ไปรอตานูผมพวงออกกว่าดีไก่แยบ

แทนกูคอยก้าผุ่มพวงก้องมันหนุ่มฉันก้องกูยืนหน้าเวทีมันโอก้ามาตึงซี่กับแกนกูกะเยาะกะเยาะกะเยาะกะเยาะเดี๋ยวมันโน้มมันแปลงโกรินนั่นหอมกูบวงมาเลยร้องร้อยซื้อจัดเลยอันที่นี้ผุ่มพวงร้องเพลงแจ๊ดโปก้าครับเลยคอยผุ่มพวงว่าโชคดีนะคะเราพบกันแค่นี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่คอยท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความโชคดีใครมาทางไหนก็ขอให้ไปทางนั้นเถียนนะกูเถียนมาที่คนมันคอยกูไปทางหลวงต่อแหละคอยเวิร์กปุ้งพวงว่ามาทางไหนไปทางนั้นล่ะกูแพร่มก้าทางหลวงต่อพอก้าไปตึ้งหังงังงังงังงังงังหลวงมาย่อยขึ้นแล้วมันปลื้ย่อยทันแล้วคอยเอาอยู่แม่มันกลับแหละไม่นึกว่าแม่มรอบก่อนกูพอพวกกูก้าไปตึ้งตำตายกวัดกูเลยเห็นไหมจัดจัดปลื้คลานอยู่ในหลวงต่อไอ้ตําปลื้วห้องงังงงังทีนี้กูจอกก็ไม่รู้กูก๊อปก๊อปมาเออทีนี้คนได้ยินไม่รู้ใครวะชาวบ้านมามุงแน่ควายใจไม่ใช่ยังหลังคนคิดควายแลจะเห็นบ่ร่างร่างไม่รู้ใครตุกกานะวะรู้ใครป้าทุกคนมาก้าได้ลูกต่อเรียกมวดมาแลมวดจองไว้ใจแลมวดว่ากลับเถอะครับไม่มีอะไรหรอกหมากวัดกับมวดสังรันเจียกร้อยแลกูเป็นสังรันเจียกพลแลอย่างเรื่องหนังเผยก้องเก้าฉันจะกล้าไปข้าไม่ได้มึงกล้าไปต่อเดี๋ยวจะให้กูกากูจะตัวไปตายด้วยกระบองก้องกวนนี่มึงแม่กล้ากูควันควันกูดอกแรกกูควันไม่ตายถ้าร้องว่าใกล้ควันกูไม่มีทางก็ควันเดียบก็ควันจริงได้แต่ว่ามึงงงไปใจแล้วนี่มึงต้องใจไงดีนะควันเนียนกว้านวิเศษกองควรมึงออกจากน้อยรำมาชู้นายพอกูวักพอมึงเออพอกูเป็นเกลือกับรำมาชู้พอไปเมืองวันดีนี่รำมาชู้ไม่ดีอะไรให้กว้านมาเออแล้วกว้านนี่แก่งแกร่งบุญเกลรำมาชู้น้อยรำมาชู้นะที่ว่าเมกะล่ารอแก้วเมกะล่าป่าแก้ววิ่งถึงรำมาชู้เหนียวแก้วถึงเมกะล่าไม่ไอรำมาชู้ยิกรำมาชู้โกรธแก้วแก้วที่เมกะล่าป่าวิ่งรำมาชู้ป่าเล่านำแก้งโรดาตามไปรอยไปของแก้วที่เมกะล่าอมคนแก้วกันใหญ่กูไม่รู้ครับกูไม่ปล่อยเดาออกเดี๋ยวไม่ใช่แก้วอันละโอ้ไม่รู้แต่ตึ้งตีนี่เอามาเลยเอาจักที่นั่นควันนี่อันจับรางรถควายล้วนเออขอบคุณเลยควันจักที่วายจักที่เอาแกล้งแกล้งก็ว่าเออว่ารับรองว่าทำโดยเล็กเลยว่าแล้วเอ็นตรงนี้แว่งไปอีกแล้วนี่ใจจับรางรถควายรู้เลยเออจับรางรถควายกัดเอ็นมันแว่งเองพอดีแรงขึ้นกูไม่ตีตั้งน้อยเลยใจใจไปจองตู้ไม่รู้นู่นแม่งทราบกินเนื้อมึงไอ้หมามโบควันเองควันอะไรก็ควันไปเตอปูนแก้วมึงเล็กไหมไม่เล็กกูควันจริงอ่ะมึงรับรองว่ากูควันไม่ก้าวกูรอแล้วแล้วถ้าควันก้าวไอ้ตูนปอนเลือกมาเจ้าอ่ะกอมลูกมึงมีควันกี่ตีอ่ะหุงก้อจ้ามจีนี่วายเลือดเจ็ดตีเป็นสิบควันเลยเอาเล็กกูกันหนึ่งสองสามแข็งตัวกระจ้ามตีตังแหน่งอยู่แล้วองผมบอกแล้วว่ากูควันไม่ตายกูเองแต่กูควันกับควันไม่ตายมึงไอ้ตําเปลือมึงไปหาไม้เทียบลูกจินให้กูอันไปนะไอ้ร้อยก็ไม้เทียบลูกจินเอาตําร้อยไปตาเอาแล้วกูจะตีด้วยไม้อันนี้ไม้ที่ตีกูเออตีบงกูก็ตีบงนั่นแหละท่านบงมาตาเออโค้งโค้งลูกบีบลูกก็ไอ้แววอ๋อนานทายจริงบ่จริงแล้วกูจะดีดไงดังปัวดีดจริงตัวเดียวจะเปิดม่านมองดูอยู่ที่ไหน

าตันกวยใจรากบไม่ใช่ของนอกส่งมาเพื่อจะหลอกเมืองไทยถึงแม้ยักจะตนแค่ไหนแต่โดนลูกไข่ก็ไปลูกเดียวพ้นแล้วพ้นเลย วิเศษพี่เปียกทำได้ยอดจริงๆทีนี้ตายักษ์ออกมาต่อสู้กันแค่นี้ไอ้ยักษ์นั่นแต่จักไอ้ยักษ์เปรตไอ้ยักษ์บ้านลวกจอยท่ามันมาถ้ามึงแน่จริงออกมาต่อสู้กับกูไอ้ปุ่นแก้วที่หน้าเมืองถ้าแกใจเจอกูยืมก้อนร้อยจะยืมชื่อเผือนไปรบยักษ์เดี๋ยวแม่ไปยืมชื่อนี่ที่เอาเงินมันเป็นแสนเดียวไอ้นันตาจักกยัดแม่ทางโน้นลูกมุมย้อยเปรตนี่ถ้าแน่จริงออกมาต่อสู้กับกูกูให้ปุ่นแก้วป้อนเลี้ยงมึงมารออยู่แล้วไอ้ใช่อยากมากูบอกว่ากูเจอเปียกมาแล้วแลกกันเจอกับมันเจอปุ่นแก้วกูเจอเปียกเนี่ยไอ้อยากเปรตกูให้ปุ่นแก้วมารอมึงอยู่แล้วมาไอ้หน้าเปรตกูมาแล้วไม่ใครตากูเมื่อกี้มันยังไงกับตาอย่างเดียวมึงตากูใช่ไหมกับมันตากับมึงตาเหรอช่วยหยัดผมตำบายแล้วใจกำเบลอนี่ตีกูกว่าบ้านแล้งก็กอดแล้วเดี๋ยวอยากว่ากูแล้วเดี๋ยวให้คนใจกับแล้งได้อยู่ตรงนี้กูคนเดียวลำแล้วมึงท้ากูใช่ไหมมันนี่ตายมันท้าได้ยังไงมันบ้ายมึงบ้ายเหรอบ้ายใช่ไหมกลับบ้ายนั่นเหรอว่าแล้วว่าจะวันต้องก้าวกลางกูมั่งแหละกลับบ้ายนั่นแล้วว่าไงทองคำอะไรมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรวะโจ้ปอดิกูคือยักษ์นันทจักรกูมนุษย์นันทเปียกเว้ยมึงไม่กลัวกูกินมึงเหรอดีดิถ้ามึงกินกูทำไมพี่เปียกเดี๋ยวจ้ามึงอีกินกูใช่กินเลยแล้วตาใจยักษ์กบกลัวมึงก็ต่อเดียวทำไมมึงท้ายกูกินวะมึงรู้เดียกันว่ากูถ้าไม่มาจักจริงกูว่ามาไหมกูคือหน่วยกาใต้ที่มาจากเมืองมนุษย์ก็ไอ้กูกินยาพิษมาเต็มพุงจนดื้อพริ้นแล้วกูกินยาพิษมาเต็มพุงถ้าพอมึงกินกูตัวเดียวมึงครอบยาพิษในพุงกูแตกพอยาพิษในพุงกูแตกมึงตายฉันกูไม่กินกินตากูไม่กินกินตาแหละคนเวลาดวงดีอยากนู่นก็มาดมโบก้าวย่องกับหรือกินตี้จนแกนกอบเลขพุงอิตเต้อย่าบาดหลวงดิกูเตะแปมไงเพลทนี่กินตี้

ครับกลับมาถึงช่วงรุ่นท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งรถติดโลกทงบันเทิงมาในเรื่องข่าวยิ่งนะครับคอยฟังคอยติดตามกันต่อพลุกแล้วต่อชาวแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังก่อนจะควักวายฮิตแล้วประเทศใต้วันละค่ำนะครับวันนี้มาในคำว่าแทงนะครับแทงนี่ไม่ถึงการเตะเหนือตองตัวนะครับการเตะเหนือตองตัวประเทศใต้ว่าแทงแทงนะครับควักกันเอาไว้พี่น้องควักกันเอาไว้นะครับประเทศไทยช่วยกันผูช่วยกันแรงช่วยกันหนักท่านะครับจากเดียวพี่น้องฟังข้าวต้นจมูกติดตามให้ใหญ่ข้าวกรมพยาสัมพันธ์วันนี้รายการทุกเทิมศิลปินพื้นบ้านเวลามดนะครับต้องจากลากันไปก่อนคอยพบคอยฟังต่อพรุ่งนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันเท่านี้สวัสดีครับ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เอาต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับภาคเกษตรและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,575 วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการจัดเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงผลิตน่านบรรแสงสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
9: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง PCA ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีสาระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้ กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่ได้เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติอย่างยั่งยืนตัดสินประดับสินรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเพิ่มความเข้มงวดการตรวจอาวุธรถยนต์และบัตรประจำตัวผู้เข้าอาคาร
10: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ทับ2569ว่ารัฐสภาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยบุคคลที่จะเข้าออกอาคารต้องผ่านการตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจอาวุธการเปิดกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในรถและการติดบัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยสวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิลกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะมิวก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีทีมงานองคาพยพของเรานะคะพี่หัวหน้าช่างของเราค่ะคุณพิเชษฐ์เดืองนางนะคะแล้วมีช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะรายการให้ยาข่าวของเรานะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะค่ะสามารถที่จะติดตามรายการห้าแยกข่าวนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นนะคะโดยประมาณค่ะถึง 16:30 นค่ะ

0: หลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น. นะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะ18สิงหาคมค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการให้ข่าวของเรานะคะออกอากาศในพื้นที่ของ7จังหวัดพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีการโฟนอินสัมภาษณ์สดนะคะกับนางสาวพรเพ็ญศรีวิรัตค่ะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับประเด็นในเรื่องของกิจกรรมดีๆค่ะ Open Imagine for Kids with Family Storybooks นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกจินตนาการผ่านนิทานและครอบครัวน่าสนใจมากๆเลยนะคะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ3เร่ง3ลด3เพิ่มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันและอีกช่วงนึงนะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะเป็นช่วง PRD Service ค่ะเราก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตอนนี้ค่ะทุกภาคส่วนต่างลงพื้นที่นะคะบูรณาการทุกภาคส่วนเลยค่ะลงไปช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: ค่ะอย่างที่บอกไปข้างต้นค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้เราก็จะพูดคุยกันสดๆเลยนะคะกับประเด็นในเรื่องของกิจกรรมOpen Imagine for Kids with Family Storybooks นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณพรเพ็ญศรีวิรัตหรือว่าพี่จ๋าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องมิ้วค่ะสวัสดีค่ะผู้รับชมรายการนะคะทางสถานีวิทยุทุกท่านค่ะ
0: ค่ะอยากจะให้พี่จ๋าค่ะเล่าเรื่องความเป็นมาค่ะของกิจกรรม Open Imagine for Kids with Family Storybooks ค่ะว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะความเป็นมาของกิจกรรมนี้นะคะด้วย เราก็ในฐานะที่เราเป็นสำนักงานของเรานะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยท่านอาคมสุชาติพงศ์นะคะศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นเลขานุการด้วยนะคะเราก็มีคณะตรงนี้ในการที่จะขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยได้รับนโยบายในเรื่องของการ3เร่ง3ลด3เพิ่มในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะร่วมกันดูแลร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะทีนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนงานตรงนี้เราก็มีคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดเรานะคะเพื่อดำเนินงานตามนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของ3ลดเนี่ยค่ะนั่นก็คือลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยนะคะทีนี้ในส่วนของคณะทำงานก็มาร่วมกันคิดว่าในการที่เราจะให้เด็กเนี่ยลดหน้าจอเนี่ยเราจะทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องร่วมกันทั้งในส่วนของโรงเรียนของครอบครัวนะคะก็เป็นที่สรุปว่าเราก็เลยมีกิจกรรม Open Imagine for Kids withFamily Storybook ขึ้นมานะคะนั่นก็คือเราจะใช้นิทานในการที่จะมาทำกิจกรรมกับเด็กนะคะส่งเสริมเด็กในการเล่านิทานให้เด็กฟังเพื่อที่จะลดหน้าจอนะคะลดสื่อการใช้หน้าจอสำหรับเด็กปฐมวัยตรงนี้กันค่ะอันนี้ก็คือความเป็นมาของกิจกรรมนี้ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะ
0: ค่ะแน่นอนค่ะก็วัตถุประสงค์ก็คือการที่จะให้เด็กได้มาอ่านนิทานได้มาลดการใช้หน้าจอใช่ไหมคะพี่จ๋าคะ
2: ค่ะใช่ใช่เราก็จะได้สร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูกในครอบครัวเนาะแทนที่เราเนี่ยผู้ปกครองจะใ ให้จอให้มือถือเด็กให้แท็บเล็ตเด็กไปนะ
0: คะ
2: เราก็มาใช้หนังสือนิทานนะคะซึ่งในการใช้หนังสือนิทานก็จะช่วยในการกระตุ้นจินตนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสร้างทัศนคติเชิงบวกในการอ่านแล้วก็การเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆนะคะอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งหนังสือนิทานเนี่ยเป็นที่ชอบของเด็กทุกคนอยู่แล้วนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่น่าเชื่อว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้หนังสือในการอ่านให้เด็กฟังหนังสือก็ต้องเป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กเด็กก็จะชอบตรงนี้เด็กจะนิ่งเลยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะคะเราก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยหันมาใช้หนังสือแทนการใช้โทรศัพท์มือถือกันค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกสถานการณ์ทุกวันนี้ค่ะหลายๆท่านก็จะเห็นว่าเด็กใช้หน้าจอกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะพี่จ๋าทีนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการต่างๆเรื่องของสมองเรื่องของสิ่งที่กำลัง
2: ใช้ภาษา
0: การใช้ภาษาของเด็กหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นในช่วงวันไหนคะ
2: เราก็จะเกิดขึ้นนะคะเราก็ได้วางแผนเอาไว้ว่ากิจกรรมเนี้ยจะเกิดขึ้นในวันที่29สิงหาคมนี
0: ้
2: นะคะโดยการที่เราก็จะให้เชิญเครือข่ายนะคะนั่นก็คือในส่วนของทั้งคุณครูนะคะที่มีบทบาทแล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองนะคะก็จูงมือกันมานะคะเราก็จะให้กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นผู้เครือข่ายนะคะซึ่งเราก็จะแจ้งหนังสือไปที่หน่วยงานแล้วก็ให้หน่วยงานคัดเลือกนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จัดให้กับทุกโรงเรียนทุกคนทุกครอบครัวได้นะคะแต่อย่างน้อยนะคะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือเป็นเครือข่ายของเราในโอกาสต่อไปนะคะที่จะได้ไปช่วยเผยแพร่นะคะในส่วนนี้กิจกรรมดีๆตรงนี้เราก็ครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มนะคะของจังหวัดของเราที่จะใช้กิจกรรมตรงนี้นะคะให้กับผู้ปกครองให้กับคุณครูนะคะเห็นความสำคัญของการเล่านิทานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่ามันมีความสำคัญแหละแต่ว่าพอเราห่างเหินไปนะคะครั้งนี้เราก็จะกลับมาให้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็เราอยากให้ทั้งผู้ปกครองและก็คุณครูนะคะหันมาให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือนิทานหรือเล่านิทานให้กับเด็กฟังจริงๆค่ะ
0: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวเองแล้วก็ทั้งคุณครูทั้งโรงเรียนเองจะได้รับคาดว่าจะม
2: ีค่ะผลประโยชน์นะคะเราก็คิดว่าถ้าเราได้ใช้หนังสือกับเด็กนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะสิ่งที่จะได้ก็คือตัวเด็กก่อนเลยนะคะเด็กก็จะได้พัฒนาสมองนั่นก็คือในเรื่องของการฟังเด็กได้รู้จักการฟังแล้วก็ความจำเนาะแล้วก็ในเรื่องของการยังคิดไตร่ตรองนะคะการยืดหยุ่นทางความคิดของเด็กแล้วก็ในเรื่องของการเนี่ยได้ซึมซับคำศัพท์ก็จะได้มีคลังคำศัพท์ใหม่ๆสำหรับเด็ก
0: เ
2: นาะ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วก็จะนำไปสู่ทักษะในการพูดนะคะแล้วก็การเขียนในอนาคตของเด็กนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องในนิทานเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นนะแล้วก็ในเรื่องพอเด็กได้ฟังนิทานเนี่ยเด็กก็จะสนุกแล้วก็จะช่วยดึงดูดความสนใจทำให้เด็กก็จะโฟกัสแล้วก็นิ่งในการที่จะฟังนิทานนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการจะได้ตัดเรื่องของการใช้จอไปด้วยโดยอัตโนมัตินะในส่วนนี้ที่เด็กได้รับทีนี้ครอบครัวจะได้รับอะไรนะคะนั่นก็คือพอเราอ่านนิทานให้เด็กฟังเล่านิทานให้เด็กฟังก็จะเป็นการสร้างความผูกพันนะคะให้เกิดความรักแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกได้รับถึงความรักความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยในครอบครัวนะคะความผูกพันตรงนี้ของพ่อแม่ลูกก็จะกลับมาแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดเวลาหน้าจอไปนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าถ้าได้ฟังนิทานหรือได้อ่านนิทานร่วมกับผู้ปกครองก็อาจจะสนุกกว่าการเล่นมือถือหรือดูแท็บเล็ตไปเนาะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้เข้าใจตัวตนของลูกมากขึ้นนะจากพอเราเล่านิทานให้ลูกฟังเนี่ยเราจะได้สังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยชอบอะไรชอบตัวละครอย่างไรนะคะแล้วก็ความคิดเห็นที่ลูกแสดงออกมาในขณะที่ฟังนิทานก็จะทำให้เราเห็นว่าลูกเนี่ยตัวตนของลูกนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หนังสือนิทานนะคะก็จะได้เป็นเครื่องมือให้เราได้เลยเป็นสื่อกลางในการที่เราจะปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของระเบียบวินัยหรือว่าพฤติกรรมเชิงบวกโดยที่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องบ่นหรือดุว่าเด็ก นะคะเราก็ใช้ตัวละครในนิทานเนี่ยสถานการณ์ในนิทานก็จะได้ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมระเบียบวินัยไปในตัวเนาะ
0: ค่ะ
2: นะคะทีนี้นอกจากนั้นนะคะได้ทั้งเด็กทั้งครอบครัวแล้วก็โรงเรียนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะก็คือเด็กก็เราก็จะได้เด็กที่มีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้นนั่นก็คือพอเด็กมีสมาธิในการฟังนะคะเด็กก็จะมีการฟังที่ดีแล้วก็ส่งผลให้การเรียนรู้หรือการฟังการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งก็ดึงความร่วมมือของผู้ปกครองนะคะของมาร่วมกันในการที่จะทำงานร่วมกันกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็กก็จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นลดปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียนนะคะนั่นก็คือเวลาเด็กฟังนิทานเด็กก็จะเห็นเนื้อหาในนิทานตัวละครในนิทานก็จะได้ช่วยขัดเกลาพฤติกรรมเด็กนะคะก็จะทำให้คุณครูเนี่ยจัดกิจกรรมได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทั้งนี้เมื่อเด็กได้รับในการอ่านหรือฟังนิทานบ่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยให้โรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านแล้วก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรแล้วก็เด็กก็จะมีมาตรฐานตรงนี้นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของเด็กก็จะมีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็ถ้าเด็กมีสมาธิในการฟังจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
0: ค่ะก
2: ็อันนี้ก็คือประโยชน์นะคะ
0: ก็กิจกรรมนี้ก็จัดวันที่29สิงหาคมแต่ไม่ได้จบแค่นี้เหมือนที่พี่จ๋าบอกไปว่านี่คือจุดเริ่มต้นในการที่จะเขาเรียกว่าใส่พื้นฐานให้กับตั้งแต่เด็กปฐมวัยใช่ไหมคะทุกอย่างเริ่มต้นที่เด็กปฐมวัยถ้าเกิดเราใส่นิทานใส่ให้น้องได้ซึมซับไปเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าโตขึ้นน้องก็จะมีพื้นฐานที่มั่นคง
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะตรงนี้เราก็เชื่อว่าผู้ฟังรายการก็คงจะทราบนะคะสื่อทางโซเชียลต่างๆเราก็จะเห็นว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นวัยที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือพัฒนาการในส่วนของสมองเนี่ยนะคะก็คือ 80% เลยของทุกๆวัยที่เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสนะคะในส่วนนี้เราก็อยากให้ทุกท่านนะคะทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทั้งชุมชนเนี่ยนะคะเราก็อยากให้ลดยังไงนะคะในส่วนของการลดหน้าจอสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเราก็จะเห็นปัญหาอยู่นะคะในสังคมทำไมเด็กถึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะทำไมถึงเด็กอยู่ไม่นิ่งทำไมเด็กพูดช้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เราก็คิดว่าอันนี้นะคะนโยบายลงมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีว่าอันนี้ก็คือสื่อหน้าจอก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นที่ทุกท่านก็ตั้งคำถามเนาะว่าทำไมนะคะเราก็อยากจะอยากจะลดปัญหาตรงนี้แล้วเราก็คิดว่านิทานเนี่ยมีส่วนที่ผู้ปกครองสามารถเอาไปใช้นะคะเป็นการสื่อเป็นสื่อกลางในการที่เราจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่จ๋ามากๆเลยนะคะคุณพรเพ็ญศรีวิรัติค่ะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียดายมากเลยวันนี้เวลาน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มมานำเสนอมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบแน่นอนเดี๋ยวต้องรอติดตามผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวพี่จ๋าก็จะมาเจอกับทุกท่านอีกนะคะสำหรับวันนี
2: ้
0: ต้องขอขอบพระคุณพี่จ๋ามากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระค
0: ุ
2: ณค่ะค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็16:28 นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขออัปเดตสถานการณ์ของไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งกันสักนิดก่อนที่จะจบรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้ในช่วงของ PRD Service นะคะในวันนี้ค่ะสถานการณ์ล่าสุดนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่จริงเลยค่ะพื้นที่ของป่า ป่าพลุควนเคร็งนะคะก็ได้มีการระดมทุกหน่วยนะคะประชุมหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สรุปสถานการณ์นะคะก็สถานการณ์ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ดําเนินการควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่องนะคะสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติค่ะก็ยังพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดนะคะซึ่งก็อาจเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินค่ะได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะคะในการเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะมีเฮลิคอปเตอร์นะคะจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเข้าปฏิบัติการทางอากาศค่ะมีการสนับสนุนการตักน้ำแล้วก็ดับไฟในจุดที่เข้าถึงยากนะคะนอกจากนี้ค่ะมีเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ดำเนินการภารกิจดับไฟป่าค่ะก็มีศักยภาพสามารถที่จะบรรทุกน้ำได้ครั้งละถึง 3,000 ลิตรเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการสนับสนุนภารกิจด้านน้ำแล้วก็เครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพี่ทหารของเราก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกนะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะมณฑลทหารบกที่41โดยกองพันทหารสารวัตรที่41นะคะก็ได้บูรณาการนะคะการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4นะคะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ค่ะไปช่วยกันดับไฟในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะป้องกันให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของสวทนครศรีธรรมราชเองเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เพจของ NBT นครศรีธรรมราชนะคะค่ะ 16:30 นนะคะก็ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะก็สำหรับรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้สวทสกลนครค่ะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการและพบกับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมิลกี้ศิรณีนาวงพร้อมด้วยทีมงานพี่เชษฐ์ดวงนาคแล้วก็พี่แอมสุรชัยรอดแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้อุเรลักษณ์จุลนีค่ะ
5: และดิฉันจิราพรชินทง้อค่ะเราทั้งสองคนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะจากผืนดินนะคะที่ครั้งหนึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและแห้งแล้งในฤดูร้อนจากหมู่บ้านเล็กๆที่ราษฎรจำนวนไม่น้อยต้องละทิ้งถิ่นฐานเดินทางออกไปรับจ้างทำงานต่างถิ่นวันนี้ค่ะบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปาชีพที่มีชื่อเสียง
4: นี่คือเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามพื้นที่ซึ่งสะท้อนเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในถิ่นฐานของตนเองได้อย่างภาคภูมิขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
3: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: งในช่วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ราษฎรบ้านกุนนาคามยืนหยัดไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ก่อการร้ายพร้อมขอให้ทางราชการสนับสนุนการฝึกและอาวุธเพื่อป้องกันตนเองตามหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองร่วมกับชาวบ้านหนองฮางความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้ผู้ก่อการร้ายไม่กล้าเข้ามาข่มขู่คุกคามและได้รับคำชมเชยจากทางราชการจนกลายเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆขอเข้ารับการฝึกด้วยและต่อมาได้พัฒนาไปสู่โครงการไทยอาสาป้องกันชาติหรือทสปช.วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525คืออีกหนึ่งวันสำคัญของบ้านกุดนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาคามพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความยากลำบากของราษฎรขณะเดียวกันก็ทรงเห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษาป่าคณะกรรมการหมู่บ้านจึงพร้อมใจกันถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่3งาน32ตารางวาเพื่อจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำราษฎรบ้านกุดนาคามร่วมแรงร่วมใจการเสียสละแรงงานปลูกป่าถวายและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง1เดือนต่อมาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาคามครั้งนั้นทรงทราบว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเขาทำให้ที่ดินของราษฎรถูกน้ำท่วมกว่า21ครัวเรือนแบ่งเป็นราษฎรบ้านกุดนาคาม5ครอบครัวบ้านหนองฮาง16ครอบครัวด้วยพระเมตตาพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรกลุ่มนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าพร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3ปีและที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้ในอนาคต
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจากพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพพระเมตตาจึงเดินทางต่อมาเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพอยู่ในถิ่นฐานของตนเองไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดเพื่อเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่และมีอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าจึงมีพระราชเสาวนีให้พลเอกณพลบุญทับซึ่งดูแลพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงที่ยังมีปัญหาความมั่นคงรับพระราชดำริไปจัดซื้อที่ดินจำนวน50ไร่เพื่อก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพค่ะ
2: อาคารหลังแรกนะคะก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2526ค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ผมครูเดชสุภาพครับมาทำงานที่ศูนย์กุดนาคามนี่ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเป็นครูประจำเครื่องปั้นดินเผาครับคือศูนย์แห่งนี้นี่ก็แต่ก่อนนี่มันจะเป็นคล้ายๆว่าเขตตรงนี้อาจจะเป็นขกคมีใช่ไหมครับพอดีสมัยนั้นท่านพลเอกเรวัตท่านมาทำงานอยู่ที่แถวสว่างแถวนี้ก็เลยท่านได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านเด็กท่านก็รับท่านก็เล่าให้สมเด็จแม่ฟังแล้วก็สมเด็จแม่ก็เลยเสด็จมาที่นี่ก็เลยมาให้ชาวบ้านที่นี่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็

0: ก็มาสร้างโรงงานทำเซรามิกที่นี่แต่ก่อนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมท่านมาสร้างที่นี่วัสดุไกลแต่ท่านคิดว่าตรงนี้มันจะมีบ้านเชียงนี่เป็นของโบราณทีนี้ท่านก็เลยรับสั่งให้มาตั้งโรงงานที่นี่พอดีนายซื่อสัตย์ยอดจำปานี่ถวายที่ดินให้ยืมห้าไร่ท่านก็เลยมาตั้งโรงงานที่นี่หลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันท่านก็จะคัดเลือกชาวบ้านที่ใกล้เคียงนี่ที่มีความยากจนแล้วก็หนึ่งลูกเต้าเยอะไม่มีที่ไปสองไร่นาไม่มีท่านก็คัดเอาพวกนั้นมาฝึกมาทำงานที่นี่ก็ผมก็ได้สอนวิธีการทำก็ทำเซรามิกบ้างทำมันจะมีแกะสลักไม้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรหลายอย่างคือใครเข้ามาก็ให้เดินดูก่อนว่าชอบแผนกไหนคือถ้าชอบเซรามิกก็มาทำเซรามิกก็สอนปั้นสอนมันจะมีครูมาสอนวาดรูปอีกก็มีหลายแผนกที่ตรงนี้ทำแล้วก็ปั้นสากลก็มีครับก็หลังจากนั้นก็คนรู้จักก็เริ่มมาตอนนั้นก็จาก20คนก็เป็น100เป็น200กว่าคนก็ตอนนั้นรู้สึกจะมันจะมีบ้านใกล้เคียง 4-5 หมู่บ้านที่มาร่วมกันทำงานที่นี่ครับแต่ก่อนนี้ก็มีส่วนมากก็จะมีคือเรามีอาคารที่จะโชว์พอทำเสร็จก็เข้าอาคารหลังจากนั้นก็มีหน่วยราชการต่างๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเห็นก็มาสั่งเป็นถ้วยกาแฟมั่งเป็นถ้วยรางวัลมั่งคือทุกอย่างแม้แต่ใจกันท่านก็มาสั่งแล้วก็ทำออเดอร์ไว้แล้วก็ปั้นขึ้นมาบางคนก็ชอบวาดเขียนไหมหรือบางคนก็ชอบเป็นดอกไม้ไหมเราก็ทำให้เขาก็ส่วนมากก็ลูกค้าทั่วไปครับแต่ก่อนนี้ครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเนี่ยก็ประมาณ110กว่าคนครับก็ส่วนมากก็อายุเยอะและส่วนหนึ่งก็หลังจากที่เก่งตรงนี้แล้วเขาก็ไปทำตัวเองไปปั้นอิสระตัวเองบางคนก็อย่างลูกน้องผมนี่ก็ไปปั้นพวกลายไทยในวัดไปปั้นพวกยักษ์พวกอะไรต่างๆนี่ก็รับเหมาทีนึงก็เป็น 7-8 ล้านเหมือนกันจากฝีมือชาวบ้านก็ได้ไปรับเหมาในวัดที่ทำลายไทยที่ทำรูปสัตว์ต่างๆตอนนี้เขาก็เหลืออยู่ประมาณไม่มากครับแต่ก่อนนี่มีเยอะช่วงนี้ก็มีแผนกเซรามิกก็ดอกไม้ประดิษฐ์ก็ทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าแล้วก็ทำพวกเฟอร์นิเจอร์แกะสลักไม้แล้วก็ตีมีดแล้วก็มีปักทำเข็มที่ปักหัวโขนหัวอะไรตอนนี้ท่านรู้สึกจะรับสั่งงานพวกนี้เยอะครับก็ต้องทำไปแสดงทุกวันครับถึงแม้สมาชิกจะหยุดวันอาทิตย์แต่อาคารที่จำหน่ายก็เปิดตลอดครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครับอย่างคนที่มาดูงานดูแล้วก็ดูได้ตลอดครับไม่ได้เสียค่าอะไรครับแม้แต่นักศึกษาที่จบปีสุดท้ายที่ม.ขอนแก่นที่สารคามนั่นแหละเขาก็มาขอฝึกงานที่นี่ครับมาทีหนึ่งก็ทีละ7คน8คนก็ประมาณ2เดือน3เดือนเขาก็กลับไปครับครับก็ที่นี่นะครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะครับท่านอยากจะเด็กรุ่นใหม่ท่านอยากจะชอบหมายถึงจะทำอะไรนะครับที่นี่มันมีหลายแผนกก็มาเรียกดูได้นะคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรขอให้ท่านมาฝึกให้มีความรู้เป็นจุดประสงค์ของพระองค์ท่านสมเด็จแม่นะครับคือทำไงก็ได้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ให้ไปจุนเจือครอบครัวก็ฝากทางพวกหนุ่มๆที่จะสนใจก็ยินดีฮะที่นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเราฝึกให้ฟรีเว้นแต่ว่าท่านจะรับไว้ไหมคือที่นี่มันมีหลายแผนกแม้แต่วาดรูปแม้แต่ทำปั้นขึ้นรูปทุกอย่างมีครูสอนให้หมดครับ
1: ผมบารมียายลีอ่างนะครับเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านคุณธรรมแผนกตกแต่งเขียนสีนะครับ การที่ได้เข้ามาทำงานที่ศูนย์นะครับในช่วงนั้นมันเป็นราษฎรหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับทางศูนย์ก็เลยเปิดรับสมาชิกหมู่บ้านบริวารนะครับให้มาทำงานโครงการศิลปชีพนะครับก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่พ.ศ. 2533นะครับมาคัดเลือกคนถนัดกันอีกทีนึงนะครับว่าใครเหมาะสมที่จะอยู่แผนกไหนนะครับก็แล้วแต่ประเภทชิ้นงานนะครับบางอย่างก็ได้วันนึงก็ได้หลายใบอยู่นะครับตรงนี้บางอย่างก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับบางชิ้นงานนะครับครับแต่ก่อนก็จะเป็นชาวบ้านที่ทําไร่ทํานาทําพ่อทําแม่นะครับก็รายได้ก็ไม่พอใช้นะครับแต่หลังจากที่ได้เข้ามาทํางานที่โครงการศิลปาชีพนะครับก็เราก็มีรายได้พอใช้จ่ายจนเจือครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือนะครับอีกรุ่นใหม่นะครับใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะนะครับทางศูนย์ศิลปาชีพเราก็มีการฝึกอบรมนะครับความรู้ทักษะในการทํางานประเภทเซรามิกหรือว่าศิลปะในส่วนต่างๆหลายแผนกนะครับก็เปิดให้เข้ามาฝึกอบรมได้นะครับมาติดต่อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพนะครับ
2: หนึ่งในงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามคือเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกพระองค์ทรงรำลึกถึงเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในภูมิภาคเดียวกันและทรงแนะนำให้นำศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของชาวอีสานถ่ายทอดลงบนเครื่องปั้นดินเผาของบ้านกุดนาคามจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแต่เป็นการนำเรื่องราวของท้องถิ่นประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมมาถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ตลอดระยะเวลาที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและส่งเสริมงานศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้แกะสลักหินเครื่องเรือนจักสานไม้ไผ่และงานตีเหล็กพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพระเมตตาไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องอาชีพในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริทั้งบ้านป่ารักน้ำบ้านหนองไผ่บ้านกุดนาคามรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและทรงรับผู้ป่วยบางรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างต่อเนื่องทำให้พระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมทั้งป่าน้ำอาชีพสุขภาพและคุณภาพชีวิตพระราชดำริในการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาคามจึงไม่ได้เพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแต่คือการสร้างอาชีพเพื่อให้ราษฎรนั้นมีรายได้เสริมหลังฤดูการทำนาสร้างความรู้ให้แต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาทักษะที่ตนเองถนัดสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะ
3: วันนี้นะคะภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามมีพื้นที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชกรณียกิจทั้งอาคารศาลารวมใจเทิดพระเกียรติซึ่งใช้จัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวกิจกรรมสำคัญและก็ยังมีเรือนดวงเดือนค่ะซึ่งก็ใช้เป็นเรือนประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินและอาคารศาลาทรงงานสถานที่ซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับทรงงานในการเยี่ยมราษฎรซึ่งปัจจุบันค่ะก็ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: หากมองย้อนกลับไปจากวันที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราจะเห็นว่าพระราชปณิธานไม่ได้หยุดอยู่เพียงการช่วยเหลือในช่วงเวลาหนึ่งแต่ได้กลายเป็นระบบการสร้างอาชีพและองค์ความรู้ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแผนกเครื่องปั้นดินเผาผลิตทั้งเซรามิกสำหรับใช้สอย เช่นเครื่องฉายบนโต๊ะอาหารชุดชากาแฟชุดกับข้าวโถโอ่งและแจกันรวมถึงงานตกแต่งเช่นโอ่งและเบญจพรรณแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตดอกไม้จากผ้าโดยเฉพาะดอกบัวหลวงและดอกกุหลาบซึ่งมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องแผนกปักผ้าและปักชุดโขนถ่ายทอดทักษะงานฝีมือที่ละเอียดประณีตทั้งลวดลายสัตว์ดอกไม้และตัวละครในวรรณคดีรวมถึงงานปักชุดโขนตามแบบจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนกลางความพิเศษอีกประการหนึ่งของงานศิลปาชีพคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถนำงานบางประเภทกลับไปทำที่บ้านอย่างงานปักผ้าสมาชิกจะได้รับผืนผ้าและเส้นไหมเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานตามแบบและความถนัดส่วนงานทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายศูนย์มีการรับสั่งเส้นไหมเป็นรอบๆและส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มต่างๆในโครงการศิลปาชีพหลายพื้นที่เมื่อสมาชิกทอผ้าเสร็จจึงนำกลับมาส่งผ่านศูนย์และได้รับค่าตอบแทนตามกระบวนการของโครงการแนวทางนี้ทำให้ศิลปาชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในอาคารแต่ขยายไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องที่นี่มีทั้งแผนกตีเหล็กซึ่งนำแหนบรถยนต์มาผลิตเป็นเครื่องมือทางการเกษตรเช่นจอบเสียมและมีดแผนกเฟอร์นิเจอร์และแกะสลักไม้รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้าทั้งงานศิลปกรรมและงานสำหรับวัดวาอารามมีแผนกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครเข้ามาให้คำปรึกษาและเมื่อได้เส้นไหมแล้วยังเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายทอผ้าภายใต้โครงการศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆจากป่ารักน้ำในอดีตสู่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุนาคามให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและการป้องกันมลพิษจากกระบวนการทำงานขณะเดียวกันยังมีแผนกเกษตรกรรมที่ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ผลผลิตนำมาใช้และจำหน่ายให้กับสมาชิกของศูนย์สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญว่าการสร้างอาชีพต้องเดินหน้าควบคู่กับการดูแลผืนดินและธรรมชาติอีกหนึ่งพระราชปณิธานสำคัญคือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผางานปักงานทอผ้าและงานแกะสลักสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่สินค้าที่สวยงามแต่เป็นเสมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นหนึ่งส่งต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป้าหมายของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงครอบคลุมหลายมิติส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าและสิ่งแวดล้อมสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
5: คุณฟังและคุณผู้ชมคะจากวันที่ราษฎรบ้านกุดนาขามต้องเผชิญกับน้ำท่วมและความแห้งแล้งจากวันที่หลายครอบครัวค่ะต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อไปทำงานต่างถิ่นพระเมตตาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการพัฒนาแหล่งน้ำการรักษาพื้นป่าและการสร้างอาชีพศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ในการผลิตชิ้นงานหัตถศิลป์เท่านั้นค่ะแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้คือพื้นที่แห่งโอกาสคือพื้นที่ที่ภูมิปัญญาของบรรพชนได้รับการสืบทอดและคือพื้นที่ที่ราษฎรได้ใช้ความสามารถของตนเองสร้างคุณค่าให้แก่ครอบครัวและชุมชนกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงในพื้นดินแห่งนี้จากต้นไม้ที่ราษฎรร่วมกันปลูกในโครงการป่ารักน้ำวันนี้ได้เติบโตเป็นพื้นป่าที่หล่อเลี้ยงชุมชนจากการฝึกงานศิลปาชีพในวันแรกวันนี้ ได้แตกแขนงเป็นองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและจากพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรค่ะได้กลายเป็นพลังให้คนในชุมชนลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองนี่คือความหมายของคำว่าศิลปาชีพไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือแต่คือการสร้างคนสร้างอาชีพสร้างชุมชนและการรักษารากเหง้าของแผ่นดินค่ะ
3: และตราบใดนะคะที่องค์ความรู้ยังถูกส่งต่อตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ
5: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
8: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษายังสามารถดำเนินการทางวินัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดเงินการเหลื่อมปี2568อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดโดยนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วนของ ของเงินการเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz วันนี้พบกับพี่นิน่ากันอีกเช่นเคยค่ะไปจนถึงเวลา 18:00 นนะคะวันนี้เรามาร่วมกันดูแลคนในครอบครัวและร่วมกันสร้างครอบครัวให้มีความสุขกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะคุณฟังหลักการสร้างความสุขในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆนะคะเพียงใส่ใจกันและกันให้มากขึ้นแล้วก็พยายามปรับตัวเข้าหากันอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพียงเท่านี้ค่ะครอบครัวของคุณก็สามารถมีความสุขร่วมกันได้แล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ทางรายการบ้านนี้มีสุขก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณฟัง3ช่วงเช่นเคยนะคะนั่นก็คือช่วงเก็บมาฝากช่วงเอาข่าวมาเล่าแล้วก็นิทานพาเพลิน3ช่วงที่จะมาพบกับคุณฟังในวันนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องโรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วในสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการสัมผัสตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ร่างกายก็ทำให้เกิดอาการเป็นพิษได้นะคะสำหรับแหล่งเสี่ยงนะคะผู้ปกครองที่ทำงานสัมผัสตะกั่วของเล่นเด็กสีสันฉูดฉาดสีทาบ้านที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วความอันตรายจากสารตะกั่วนะคะก็ทำให้ปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเจริญเติบโตช้ากว่าเกณฑ์ส่งผลต่อสมองและระดับสติปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันค่ะมาฟังกันดูนะคะว่าป้องกันอย่างไรนะคะก็ควรล้างมือทำความสะอาดทำความสะอาดบ้านและของเล่นอยู่เสมอเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกไม่ให้เด็กนำของเล่นเข้าปากค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องโรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วในสิ่งแวดล้อมนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมค่ะ

0: ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เผลอแวบเดียวสงกรานต์เฟสติวัลกับการเดินทางที่น่าตื่นเต้นก็ใกล้เข้ามาแล้วก่อนจะหยุดยาวไปใช้เวลากับครอบครัวอย่าลืมเตรียมตัวเตรียมรถตรวจสภาพเช็คความพร้อมเพื่อให้การเดินทางของคุณถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยไม่เสียเวลาและอารมณ์ศึกษาเส้นทางหลักทางลัดทางเลี่ยงมุ่งสู่ทุกภาคได้ที่เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบทใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่กับครอบครัวให้เต็มที่หยุดพร้อมกันแบบนี้ต้องทำใจทั้งไปและกลับเตือนตัวเองไว้ให้ใจเย็นๆนะครับเดินทางด้วยความหวังกลับถึงบ้านอยู่กับครอบครัวที่รักแล้วกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงชนบทสายด่วนโทร1146

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุภจีย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตชวนนักลงทุนภาคธุรกิจสหรัฐลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026 Building on a Long Standing Partnership จัดโดยหอการค้าไทยหอการค้าอเมริกันในไทยและหอการค้าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า200ปีและแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันเนื่องในโอกาสที่สหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศตลอดระยะเวลา2ศตวรรษครึ่งสหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกและขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งรูปแบบการค้าและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทางออกด้วยการยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือนะคะสำหรับภูมิภาคและตลาดโลกที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของไทยและเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยนะคะมีบริษัทอเมริกันหลายร้อยแห่งเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก่อให้เกิดการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยสำหรับทิศทางในอนาคตนะคะประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเศรษฐกิจรายได้สูงโดยรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมทั้งเชิญชวนนักลงทุนและภาคธุรกิจสหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่โอกาสใหม่และความมั่งคั่งร่วมกันซึ่งไทยต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาบนพื้นฐานของ Partnership and Co-creation หรือความเป็นหุ้นส่วนและการร่วมกันสร้างสรรค์ความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนเพื่อให้การลงทุนและการดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้ในระยะยาวนะคะอีกทั้งยังผลักดันกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งได้กำหนดจะเดินทางไปกรุงวอชิงตันซีดีเป็นครั้งที่3ในปีนี้เพื่อผลักดันการเจรจาให้สามารถหาข้อสรุปได้โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผลลัพธ์ที่สมดุลสำหรับทั้งสองฝ่ายและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันค่ะ

ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: นิทานพาเพลิน
1: เข้าสู่ช่วงของนิทานพาเพลินค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของน้องๆหนูๆ นะคะวันนี้ได้นำนิทานเรื่องยิ้มของนางฟ้ามาฝากกันเชิญรับฟังค่ะ
2: ยิ้มของนางฟ้า
3: ครั้งหนึ่งมีเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่มีสวนสวยงามแต่เขาเป็นเด็กชายที่ไม่มีความสุขและเงียบเหงาเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวทั้งที่ความจริงพ่อหนูเป็นเด็กที่ใจดีมากทีเดียวแต่ทำไมเขาถึงได้ไม่มีเพื่อนนะก็เพราะว่าเขาไม่เคยยิ้มเลยนะสิวันๆก็อยู่แต่กับพวกต้นไม้ดอกไม้ที่เขาปลูกไว้ในสวน
4: อากาศในสวนนี่ดีจังเลยฮะถ้าหากเด็กๆคนอื่นน่ะยอมมาวิ่งเล่นกับฉันในสวนน่ะก็คงจะดีหรอกเอ๊ะนั่นใครอ่ะมาด้อมๆมองๆกอกุหลาบของฉันน่ะนางฟ้านี่นะน้อยนะนางฟ้าคิดจะขโมยดอกกุหลาบของฉันเหรอหยุดนะจะหัวขโมยออกมาห่างๆจากกุหลาบของฉันนะ
5: ฉันเปล่านะฉันไม่ได้ขโมยอ่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นน่ะเธอมาด้อมๆมองๆที่กอกุหลาบของฉันทำไมล่ะ
5: คือฉันบินผ่านมาแล้วก็เห็นว่าดอกกุหลาบพวกนี้มันสวยดีก็เลยอยากจะดมดูว่ามันจะหอมหรือเปล่าเท่านั้นเองอ่ะฉันไม่ได้คิดจะขโมยนะเชื่อฉันเถอะ
4: โอ้ฉันเชื่อเธอฉันเชื่อเธออย่าร้องเลยนะฉันขอโทษนะที่ทำให้เธอตกใจนะ
5: เธอเชื่อฉันหรอเธอไม่ว่าฉันเป็นหัวขโมยแล้วเหรอจ๊ะ
4: ไม่ว่าแล้วล่ะฉันน่ะเสียใจนะที่ปรักปรำเธอชอบดอกกุหลาบพวกนี้มั้ยล่ะ
5: ชอบสิฉันน่ะไม่เคยเห็นดอกกุหลาบสวยขนาดนี้มาก่อนเลย
4: ถ้าอย่างนั้นนะฉันน่ะจะตัดดอกกุหลาบให้เธอสักช่อนะรอเดี๋ยวนะจ๊ะเอาล่ะได้แล้วเนี่ยดอกกุหลาบของเธอรับไปสิจ๊ะ
5: โอ้โหสวยจังเลยเธอเนี่ยช่างใจดีเหลือเกินนะตอนแรกอะฉันคิดว่าเธอจะเป็นเด็กใจร้ายซะอีก
4: ฉันน่ะไม่แปลกใจหรอกนะที่เธอคิดอย่างนั้นน่ะเพราะใครๆอะก็คิดเหมือนเธอไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ฉันเลยสักคนน่ะ
5: นั่นเป็นเพราะว่าเธอไม่ยิ้มน่ะสิเธอทำหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาเลยใครๆเขาก็เลยคิดว่าเธอใจร้าย
4: ฉันรู้จ้ะฉันรู้ฉันก็อยากจะยิ้มให้ใครๆเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฉันเหงาอะฉันน่ะยิ้มไม่ออกมานานซะจนลืมวิธียิ้มไปแล้วล่ะ
5: โอ้แย่จังเลยนะเธอคงจะเหงามากละสิแต่ไม่เป็นไรฉันจะช่วยเธอเอง
4: เธอช่วยฉันได้จริงๆเหรอ
5: ช่วยได้สิเรื่องแค่นี้ไม่เกินความสามารถของนางฟ้าหรอกฉันจะทำให้เธอยิ้มด้วยคาถาของฉัน
4: ถ้าทำได้ก็ดีสินะ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะฉันจะท่องคาถา

0: เมื่อท่องคาถาเสร็จนางฟ้าก็โบกคาถาวิเศษไปมาและทันใดนั้นเองรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนหน้าของเด็กชาย
1: โอ้โหวิเศษจังเลยฉันรู้สึกมีความสุขจังยังมีนกร้องเพลงอยู่ในหัวใจของฉันนั่นแหละ
2: ยินดีด้วยนะจ๊ะในที่สุดเธอก็ยิ้มออกรู้ไหมเวลาเธอยิ้มน่ะน่ารักยิ่งกับเทวดาตัวน้อยๆน่ะ
1: เป็นเพราะเธอแท้ๆเลยฉันถึงได้รู้สึกดีอย่างนี้ขอบใจมากนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้าฉันได้ยินดีช่วยเพื่อนอยู่แล้วเอาล่ะทีนี้เธอลองเดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วทักทายเด็กคนอื่นดูสิจ๊ะ
3: โอ้ยฉันว่าอย่าดีกว่าทักไปก็เท่านั้นแหละไม่มีใครอยากจะเล่นกับฉันหรอก
2: ไม่จริงหรอกจ้าฉันรับรองนะว่าคราวนี้จะต้องมีคนอยากเล่นกับเธอแน่
3: ๆถ้าเธอว่าอย่างนั้นนะฉันก็จะลองดู
0: ดังนั้นเด็กชายจึงทำตามคำแนะนำของนางฟ้าและเอ่ยปากชวนใครต่อใครมาเล่นที่สนามหญ้าของเขาทุกคนรู้สึกแปลกใจที่เห็นเขายิ้มและคิดว่าเขาช่างดูอ่อนโยนและเป็นมิตรเหลือเกินดังนั้นจึงไม่มีใครปฏิเสธคำเชิญเขาเลยแม้แต่คนเดียว
4: พวกเราอยากเป็นเพื่อนกับเธอมาตั้งนานแล้วล่ะ
3: จริงเหรอ
4: จริงสิแต่ว่าเธอชอบทำหน้าบึ้งนะแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวสิพวกฉันก็เลยคิดว่าเธอไม่ต้องการเพื่อน
3: ฮึฉันน่ะดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
4: ใช่เธอนะดูเป็นเด็กใจร้ายมากเลยล่ะ
3: แล้วตอนนี้ล่ะฉันยังจะดูใจร้ายอยู่หรือเปล่า
2: ไม่แล้วล่ะเธอดูใจดีมากเลยเมื่อเธอยิ้ม
3: ถ้าอย่างนั้นนะพวกเธอจะยอมเป็นเพื่อนกับฉันหรือเปล่าล่ะ
5: แน่นอนแน่นอน
2: ฉันคิดว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปเลยล่ะ
0: ตั้งแต่นั้นมาเด็กชายก็ไม่เคยเงียบเหงาอีกเลยเขามีเพื่อนๆมากมายและพวกเพื่อนๆก็มักจะมาวิ่งเล่นในสวนของเขาเด็กชายที่เคยเงียบเหงากลายเป็นเด็กที่ร่าเริงและมีความสุขเดี๋ยวนี้เขามักจะยิ้มและหัวเราะอีกเสมอโดยไม่ต้องอาศัยคาถาของนางฟ้าอีกแล้ว

ค่ะคุณฟังค่ะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขหมดเวลาอีกแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสาระน่ารู้ข่าวสารแล้วก็นิทานที่นำมาฝากคุณฟังในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะรายการบ้านนี้มีสุขอย่ามาพบกับคุณฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา17:07 น.หลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา18:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แห่งการฟื้นฟูผืนป่าของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าน้ำและป่าคือหัวใจของชีวิตที่ต้องเกื้อกูลกันอย่างไม่อาจแยกจากด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำลึกจึงทรงริเริ่มโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลมิใช่เพียงไม่ทำลายป่าแต่กลับช่วยกันฟื้นฟูให้เขียวขจีเป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนและสรรพชีวิตทั้งมวลวันนี้ผืนป่าที่เคยแห้งแล้งได้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งน้ำใสไหลหล่อเลี้ยงพงไพรดังพระราชหฤทัยที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความร่มเย็นยั่งยืนของผืนป่าไทยตราบนานเท่านาน
2: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาแล้วครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ยังคงอยู่บนรถก็มีนะครับที่ส่งข้อความมาหรือบางคนก็กำลังเดินทางอยู่เพราะว่าฝนตกแล้วการจราจรค่อนข้างหนาแน่นหรือบางคนบอกว่ารถติดเลยอ่ะเข้าใจได้นะครับในช่วงของการเลิกงานก็อยู่ด้วยกันไปตลอดเส้นทางนะครับวันนี้อยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกกันเมื่อกี้นี้นะครับว่ามีเรื่องราวของสคบวันนี้เนี่ยจะได้มีการพูดคุยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีประเด็นเรื่องของรถมือสองด้วยที่หลายๆคนก็เรียกว่าไปซื้อเนาะแล้วก็เจอปัญหามากมายทางด้านของสคบได้มีการลงพื้นที่นะครับในการไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์นะครับเรื่องของการจำหน่ายรถมือสองไปเจอเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องรู้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะฮะเรื่องของรายละเอียดใครที่เคยเจอปัญหาฝากข้อความไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ถามแทนให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้มี1ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับแถวแฟลตดินแดงซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนโอ้วันนี้ก็ตกอกตกใจเหมือนกันล่าสุดวันนี้ครับมีการสนที่กำลังของหลายๆหน่วยงานเข้าตรวจสอบที่บริเวณแฟลตดินแดงครับหลังจากพบพิรุธมีการย้ายเด็กต่างด้าวมาสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูครับโดยเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นำทีมแถลงเลยนะครับวันนี้นะแถลงผลปฏิบัติการการกวาดล้างนะครับเรื่องราวของการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่บริเวณแฟลตดินแดงครับโดยหลังจากที่หนึ่งเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กรุงเทพมหานครแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังเข้าตรวจสอบห้องพักนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านที่เขาบอกว่าเริ่มพบความผิดปกติจากจุดเริ่มต้นก่อนไล่เรียงกันแบบนี้ก่อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคณะทำงานครับได้มีการตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงเขามีการพบนะฮะพบว่ามีการย้ายบุคคลเข้ามาเป็นจำนวนมากเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งหลังจากนั้นก็มีการขยายผลการตรวจสอบห้องที่พักของบริเวณแฟลตดินแดงครับทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 5,726 ห้อง เขาพบอะไรรู้ป่าคุณผู้ฟังพบว่ามีเด็กต่างด้าวนะอายุระหว่าง5ถึง15ปีนะเป็นเด็กต่างด้าวนะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,366 คนแล้วก็พบห้องต้องสงสัยเนี่ยมีอยู่ประมาณ44ห้องห้องที่มีเด็กต่างด้าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ16รายขึ้นไปเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันนะฮะขณะที่มีการสืบสวนนะครับพบหลักฐานก็พบหลักฐานนะมีการเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เครือข่ายนายหน้ามีพฤติการเนี่ยอนุมัติให้มีการย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงพบว่ามีการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าแล้วก็มีการปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านด้วยนะครับเพื่อนำไปประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนครับจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องจำนวน7รายก็แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย3รายนะครับมีเจ้าหน้าที่และนายหน้าอีก3รายพยานรับรองรายมือชื่อ1รายนะครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับท่านบอกแบบนี้บอกว่าจากการตรวจค้นห้องพักนะฮะที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือว่าซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้เนี่ยเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวครับไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะครับในการดำเนินการนอกจากนี้ครับก็ยังพบว่ามีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่คุณผู้ฟังเป็นชาวเมียนมามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อนำไปใช้นะครับขอบัตรประจำตัวนะซึ่งเป็นบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูรวมถึงการใช้ประกอบขอใบอนุญาตการทำงานนะครับแล้วก็มีเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องของสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขอื่นๆต่างๆตามกฎหมายโดยมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวเมียนมาเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้านะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็เอกสารอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการย้ายทะเบียนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปติดตามเพิ่มเติมได้ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดวันนี้ก็มีการเข้าตรวจสอบนะฮะที่แฟลตดินแดงหลังพบพิรุษย้ายเด็กต่างด้าวมาสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนี่แหละอย่างที่บอกกันนะครับนะรายละเอียดเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันนะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการนะฮะเรื่องของการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะฮะทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษและก็ DSI นั่นเองนะฮะรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะที่แฟลตดินแดงนั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ล่าสุดครับก็

0: ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับโดยเรื่องนี้ครับนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ครับรวมถึงคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงนะครับในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีสำคัญครับที่วันนี้มีการตรวจสอบกันคือการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็มีการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบทางด้านของการเคหะแห่งชาติครับเขายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงแค่ออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่านำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยระเบียบการเคหะแห่งชาติไม่อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้เช่าหรืออยู่อาศัยในโครงการนะครับมีการตรวจสอบการอยู่อาศัยเป็นประจำในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในช่วงของการต่อสัญญาเช่าดังนั้นครับนี่คือเรื่องสำคัญที่ทางด้านของการเคหะแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับทางด้านของการเคหะแห่งชาติก็ชี้แจงกรณีที่วันนี้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแฟลตดินแดงยืนยันครับการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีการย้ายชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านหรือเรื่องการออกบัตรสีชมพูนะครับแน่นอนว่าก็พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่เอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดรัฐบาลอนุมัติงบนะ433.5 ล้านบาทให้กับกระทรวงมหาดไทยเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทั้งในส่วนของการสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารแล้วก็การแจ้งเตือนภัยนะครับเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีล่าสุดอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับวงเงินกลมๆนะฮะกลมๆก็ประมาณ433ล้านบาทนะฮะก็ประมาณ400กว่าล้านบาทให้กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อไปดำเนินโครงการในการสนับสนุนเรื่องของการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยครับให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการสื่อสารการแจ้งเตือนภัยนั่นเองครับโดยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับทางด้านของโครงการดังกล่าวก็ครอบคลุมนะฮะพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทั้งในส่วนของการสนับสนุนเรื่องของงานฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญมากๆเลยคุณผู้ฟังในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองพี่น้องประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามต่อเพิ่มเติมกันนะครับได้ในเพจของเราช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
3: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
2: ผมแค่7ขวบ

0: ็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: จับประเด็น VIP
8: กลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกา18นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับจับประเด็น VIP ครับแน่นอนว่าก็จะมีการเชื้อเชิญนะครับคนที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญต่างๆครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราในฐานะผู้บริโภคเจอปัญหาต่างๆมานะครับด้านการซื้อขายของออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับมีข้อความส่งมาเยอะเลยสั่งยางได้อย่างของไม่ตรงปกก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นนึกถึงสคบหลายคนก็ได้รับการแก้ไขเรื่องนี้ครับแน่นอนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็เน้นย้ำเลยว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับในหัวข้อสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจาะประเด็นไปเลยจับประเด็นไปเลยเรื่องสำคัญที่จะคุยกันคือรถมือสองเราจะต้องเตรียมความรู้อย่างไรในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2ท่านอนุพงษ์เจริญเวชครับท่านจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนวันนี้ท่านครับเรื่องของรถมือ2เต้นรถมือ2นะครับสำคัญแค่ไหนก่อนซื้อสิ่งที่ผู้บริโภคผู้ซื้อต้องรู้เลยนะครับเริ่มต้นก่อนเลยสคบครับดูแลเรื่องราวของธุรกิจรถมือ2ดังนั้นครับอยากให้ท่านอนุพงษ์ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงก่อนว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องรู้ในเรื่องของการเลือกซื้อรถมือ2ต้องมีประเด็นอะไรบ้างครับ
9: ครับก็ขอ ปูพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์มือสองนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ตัวรถยนต์ทั้งรถยนต์น้ำมันหรือรถยนต์ EV ก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับคือก็จะมีกลุ่มผู้พวกบางรายนะก็ไม่อยากจะไปซื้อรถยนต์ใหม
8: ่
9: นะครับก็ให้มาให้ความสำคัญกับตัวรถยนต์มือสองอาจจะราคาที่ถูกลงมากว่ากับ2พอมาเป็นรถไฟฟ้าหรือยานยนต์ EV ก็จะมีเรื่องความประหยัดเข้ามานะครับดังนั้นตลาดของรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยก็จะได้ความสนใจมากในช่วงนี
8: ้
9: นะครับทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ให้ความสำคัญในการยกระดับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะซื้อรถยนต์ใช้แล้วนะครับโดยนะครับทางสคบก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับเราก็ไปดูว่ากฎหมายที่เราจะให้ความรู้หรือกฎหมายที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์มือสองต้องปฏิบัติตาม นะครับอันจะส่งผลในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คือ1เราก็มีกฎหมายของทางสคบก็มีการประกาศให้ตัวรถยนต์ใช้แล้วนะครับรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนะครับดังนั้นในการเสนอขายรถยนต์ไฟฟ้ารถมือ2รถยนต์ใช้แล้วมือ2เนี่ยผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องมีการจัดทําฉลาก
8: ครับ
9: ติดไว้ที่ตัวสินค้าคือติดไว้ที่ตัวรถยนต์นะครับเพื่อเป็นข้อบ่งชี้นะครับเกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับหรือข้อมูลทางเทคนิคหรือตัวการรับประกันให้กับผู้บริโภคได้ทราบก่อนครับนี่คือความสำคัญของตัวฉลากรถยนต์ใช้แล้วนะครับต่อมาในธุรกิจของการขายรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้บริโภคดูเรื่องข้อความของฉลากแล้วผู้ประกอบธุรกิจมีดำเนินการครบถ้วนนะครับเกิดตัดสินใจอยากจะซื้อรถยนต์ใช้แล้วคันนี้เนี่ยพอชำระเงินไปปุ๊บเนี่ยหลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้กับผู้บริโภคก็ต้องมีข้อความตามที่สคบกำหนดอีกนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่กฎหมายของสคบสามารถดำเนินการได้ก็คือเราก็ประกาศให้ธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
8: ควบคุมสัญญา
9: ดังนั้นเนี่ย
8: คร
9: ับในสัญญาที่ผู้บริโภคนะครับต้องทำกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับสัญญาฉบับดังกล่าวเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องใช้ข้อความตามที่สคบ กำหนดคร
8: ับ
9: นี่คือกฎหมายหลัก3ตัวก่อนเบื้องต้นครับ
8: ครับ3เรื่องก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลากเรื่องของสัญญานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่2
9: เรื่องของตัวหลักฐานการรับเงินครับ
8: หลักฐานการรับเงินนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันอันนี้เป็น ความรู้ให้กับผู้บริโภคเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรถยนต์มือ2เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะว่าราคาเขาจับต้องได้นะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นครับที่อยากจะเรียนถามท่านอนุพงศ์คือเมื่อผู้บริโภคเนี่ยต้องการอ่ะถูกใจแล้วล่ะอยากจะซื้อรถมือ2เนี่ยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะต้องเลือกในการที่จะต้องตัดสินใจมีอะไรบ้างครับ
9: นะครับผมเอาตัวแรกก่อนครับตัวเรื่องของตัวฉลากรถยนต์ใช้แล้วนะครับก็คือรถน้ำมันพูดง่ายๆนะครับผู้ประกอบธุรกิจนะครับทุกรายที่ขายรถยนต์ใช้แล้วต้องมีการจัดทำฉลากแล้วก็ติดไว้ที่รถยนต์ใช้แล้วทุกคันนะครับสาระสำคัญของตัวฉลากที่ต้องระบุอยู่ในฉลากนะครับตามที่กฎหมายกำหนดเลยนะครับขึ้นหนึ่งชื่อประเภท
8: ชื่อประเภทครับ
9: เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล7ที่นั่งหรือกี่ที่นั่งก็ให้ระบุไปด้วย2ตัวยี่ห้อรถยนต
8: ์
9: ครับรุ่นนะครับปีที่ผลิต
8: ครับ
9: นะครับสียี่ห้อเครื่องยนต์นะครับแล้วก็พวกหมายเลขตัวถังหมายเลขเครื่องยนต์แล้วก็เลขทะเบียนนะครับต่อมาก็ต้องมีต่อนะครับวันที่จดทะเบียนรถยนต์คันที่ขาย
8: จดเมื่อไหร่ต้องระบุให้ชัดเจน
9: จดเมื่อไหร่ใช่ครับชนิดเชื้อเพลิงนะครับเป็นเบนซินหรือเป็นดีเซลต้องบอกนะครับระยะทางการใช้งานก็คือเลขใบของรถยนต์คันนั้นที่ประกาศขายเลขใบเท่าไหร่ต้องระบุไว้ในฉลากด้วยนะครับข้อมูลประสบภัยเช่นน้ำท่วมชนหนักนะครับมีหรือไม่มีครับพลิกคว่ำมีหรือไม่มีถ้าเกิดไม่มีก็ต้องระบุไปเลยว่าไม่มีนะครับภาระผูกพันรถคันที่เอามาตั้งขายอยู่เนี่ยติดจำนองติดไฟแนนซ์ติดสถาบันการเงินก็ต้องระบุด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ติดภาระผูกพันก็ต้องระบุเลยว่าไม่มีเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบก่อนเลยนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของตัวระบบเกียร
8: ์
9: เกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดานะครับ ระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อก็ต้องระบุเลยนะครับขนาดหรือความจุของเครื่องยนต์กี่ซีซี 1,498 2,400 2,400 ต้องระบุเลย
8: ในฉลากให้หมดระบุให
9: ้
8: หมด
9: ครับ
8: ครับ
9: แล้วก็ลำดับเจ้าของรถนะครับลงลำดับสุดท้ายผู้บริโภคจะได้รู้ว่ารถคันที่เขาไปซื้อขายเนี่ยมันอาจจะผ่านการเปลี่ยนมือมาแล้วนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ลำดับที่2 3 4 5 6 7ต้องระบุเบื้องต้นเลยครับ
8: ครับผม
9: ครับแล้วก็คู่มือการบำรุงรักษารถนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็ต้องระบุว่าไม่มี
8: ครับ
9: นะครับเล่มที่อยู่ในคอนโซลอยู่ในรถเนี่ยผู้บริโภคจะได้ทราบว่าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ศึกษาข้อมูลหรือไม่อย่างไรนะครับ
8: อืมเป็นเล่มที่ว่าเวลาเราเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
9: ใช่ครับใช่
8: เปลี่ยนถ่ายของเหลวต้องมีให้ชัดเจนด้วยต่างๆ
9: ใช่ครับหรือคู่มือกรณีว่ามันเกิดปัญหาขัดข้องทางผู้พวกที่ซื้อไปสามารถเปิดมาดูได้ว่าไฟโชว์แบบนี้เครื่องสัญลักษณ์แบบนี้มันคืออะไรต้องแก้ไขเบื้องต้นอะไรอย่างไรนะครับต้องระบุเลยว่ามีหรือไม่มีด้วย
8: ให้ชัดเจนนะครับอันนี้คือรายละเอียดที่ต้องอยู่ในฉลากเรื่องต่อไปครับมีอะไรอีกครับท่าน
9: ครับต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวอันนี้เมื่อกี้เป็นรถน้ำมันนะครับแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะเพิ่มที่เป็นของรถไฟฟ้าขึ้นมาเช่นประเภทของแบตเตอรี
8: ่
9: กำลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพวกนี้ก็ต้องระบุให้กับทางผู้บริโภคทราบด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของตัวหลักฐานการรับเงินที่ผมบอกว่าถ้าเกิดผู้บริโภคดูฉลากแล้วเนี่ยมีถูกต้องครบถ้วนแล้วตัดสินใจจะซื้อรถคันนี
8: ้ชอบแล้วคันนี้
9: แล้วปุ๊บในหลักฐานการรับเงินนะครับที่ส่งมอบให้กับผู้บริโภคนะครับต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจชื่อที่อยู่ของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงินชื่อที่อยู่ของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดของรถยนต์ก็คล้ายๆกับตัวฉลากยี่ห้อรุ่นปีสีหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังเลขทะเบียนระยะทางเช่นแล้วก็จะคล้ายๆกับตัวฉลากเลยแต่ก็ต้องเอามาระบุในหลักฐานการรับเงินด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีข้อความถ้าเกิดผู้บริโภคชำระเงินไปแล้วบางส่วนนะครับผู้ประกอบธุรกิจจะส่งมอบสมุดคู่มือส่งมอบเป็นสำเนานะครับวันไหนอย่างไรหรือถ้าเกิดผู้บริโภคชำระเงินทั้งก้อนเลยทั้งราคารถเลยเนี่ยก็จะดำเนินการส่งมอบสมุดคู่มือพร้อมเอกสารในการจดทะเบียนเมื่อไรอย่างไรนะครับนี่คือตัวหลักฐานการรับเงินที่ต้องส่งมอบให้กับทางผู้บริโภ
8: ค
9: นะครับต่อมาเป็นเรื่องของตัวสัญญาซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว
8: อันนี้ก็สำคัญ
9: สำคัญอีกครับข
8: ้
9: อจะคล้ายๆกันว่าในสัญญาซื้อขายต้องมีชื่อที่อยู่ผู้ซื้อที่อยู่ผู้ขายแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่เหมือนในฉลากเหมือนในหลักฐานการรับเงินยี่ห้อรุ่นปีสีระยะทางใช้แล้วราคาเงินจองเงินมัดจำเงินดาวนะครับวันที่จะมีการส่งมอบรถยนต์นะครับสิทธิ์ของผู้บริโภคในการเลือกสัญญาต้องระบุไว้ในสัญญาเลยการปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้นไม่ส่งมอบรถยนต์พวกนี้นะครับเป็นสิทธิ์การบอกเลิกเป็นการแจ้งให้กับผู้บริโภคได้ทราบ
8: ครับ
9: นะครับนะครับ
8: นี่ก็เป็นสามประเด็นหลักใช่ไหมครับ
9: สามประเด็นหลักใช่ครับ
8: ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องรับรู้รับทราบเลยนะครับก่อนตัดสินใจจะซื้อรถมือสองด้วยอันนี้อีกประเด็นนึงครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องเห็นว่าการทำงานของสคบเนี่ยเป็นการเดินหน้าเชิงรุกเพื่อดูแลผู้บริโภคโดยตรงเลยในส่วนของการลงพื้นที่นิดนึงครับอยากจะทราบว่าการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจบ้างลงพื้นที่ไปแล้วไปเจออะไรบ้างครับการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจถ้าเกิดว่าพบการทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยเจอเรื่องอะไรบ้างครับ
9: ครับก็ต้องเรียนว่าในของตัวธุรกิจมือสองนะครับทางท่านรัฐมนตรีสุมาศมอบนโยบายในการทำงานในการยกระดับนะครับเราออกกฎหมายแล้วเราก็มีการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
8: ครับ
9: ในส่วนของเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วนะครับถ้าเราลงพื้นที่นะครับแล้วพบว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไม่มีการจัดทำฉลากหรือฉลากไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งผู้ขายก็จะมีความผิดนะครับมีทั้งโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับนี่คือผู้ขายถ้าเกิดขายสินค้าเป็นรถยนต์มือ2และไม่มีฉลากนะครับ2ถ้าเกิดการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยทำในนามบริษัทนะครับตัวกรรมการหรือผู้รับผิดชอบเรื่องนั้นๆเนี่ยต้องโดนด้วย
8: ครับ
9: เท่ากับโดนเป็น2กระทงเลยนะครับในส่วนของตัวหลักฐานการรับเงินก็เหมือนกันครับถ้าเกิดผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแล้วนะครับชำระเงินแล้วปรากฏว่าไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินหรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินแต่ไม่มีข้อความตามที่เราคุยกันไว้นะครับก็ถือเป็นความผิดเองนะครับ มีทั้งโทษจำคุกมีทั้งโทษปรับเหมือนกันนะครับเหมือนกันอีกถ้าเกิดว่าเป็นตัวสัญญาซื้อขายรถยนต์ใช้แล้วนะครับมีการส่งมอบแต่ไม่มีข้อความตามที่สคบกำหนดนะครับก็มีความผิดอีกทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับเหมือนกันดังนั้นในธุรกิจรถยนต์มือสองนะครับเป็นธุรกิจที่ทางสคบให้ความสำคัญมีกฎหมายอยู่3ตัวที่เรากำกับดูแล
8: ครับ
9: นะครับต่อมาทางฝั่งผู้ประกอบการก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าอาจจะทำไม่ถูกต้องนะครับหรือมีตัวอย่างไหมหรือผู้บริโภคบอกว่าวันนี้เราฟังไม่ทันสคบมีช่องทางไหนบ้างในการให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์สันดาปหรือรถยนต์ใช้แล้วนะครับทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้ให้สคบยกระดับการคุ้มครองขึ้นมาอีกนะครับในเว็บไซต์ของทางสคบนะครับเราก็จะมีตัวหัวข้อหรือตัวเรื่องเกี่ยวกับตัวฉลากรถยนต์ใช้แล้ว
8: ครับ
9: นะครับรวมถึงฉลากรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่มีรถยนต์ใหม่ป้ายแดง
8: ครับ
9: นะครับมีทั้งตัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีทั้งตัวอย่างของตัวฉลากนะครับของรถยนต์ใหม่ตัวอย่างของฉลากของรถยนต์ใช้แล้วเพื่อเป็นช่องทางให้กับทางผู้ประกอบธุรกิจเข้าไปศึกษาแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องหรือเป็นช่องทางให้กับทางผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าไปศึกษาในเรื่องของตัวรถยนต์ใหม่ป้ายแดงที่แต่ละผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยได้ส่งมาให้ทางสคบสคบก็เอาขึ้นใส่ไว้ในอีบุ๊กนะครับผู้บริโภคก็สามารถเปรียบเทียบได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงว่ารถรุ่นนี้เนี่ยข้อมูลบ่งชี้เกี่ยวกับรถยนต์ใหม่มีอะไรบ้างนะครับนี่คือการยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเรื่องของอีบุ๊กตามนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับ
8: เรียกว่าครอบคลุมทันยุคทันสมัยเลยตอนนี้ก็มีอีบุ๊กแล้วด้วยผู้ประกอบการเองด้วยทั้งผู้บริโภคที่จะซื้อด้วยก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในอีบุ๊กได้หมดเลยถูกต้องไหมคร
9: ับ ได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับ
8: นี่นะครับเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งในฝ่ายผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ในฝ่ายผู้บริโภคด้วยอีกประเด็นนึงครับมาที่ปัญหากันหน่อยนึงบ้างดีกว่าปัญหาส่วนใหญ่เลยในเรื่องของการเลือกซื้อรถยนต์มือสองในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ได้มีการเข้ามาร้องเรียนอยากทราบจังเลยผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้ามาร้องเรียนเรื่องรถยนต์มือสองกับทางสคบมีประเด็นไหนบ้างครับท่าน
9: ครับประเด็นที่หลักๆที่เราเคยเจอคือหนึ่งเรื่องของการซื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปตรวจสอบว่าพบว่ามีการกรอไม
8: ล์กรอไมล์
9: นะครับใช่ครับเช่นว่าตอนที่ผู้บริโภคไปซื้อเนี่ยบอกว่าเลขไมล์อยู่สัก 100,000
8: ครับ
9: นะครับก็พอผู้บริโภคเอารถเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์ของตัวเจ้าของรถเนี่ยก็ปรากฏว่าเลขไมล์ 100,000 เนี่ยมันไม่ตรงกับข้อมูลเมื่อสมมติว่ารถคันนี้มันถูกเอาเข้าศูนย์ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเลขไมล์ 200,000 แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยมารับรถอยู่แค่ 100,000 ถ้าว่ามันมีการกรอไมล์ลงไปนะครับอันดับหนึ่งก่อนนะครับกับ2ในลักษณะของการซื้อรถยนต์มาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่โฆษณาครับเช่นบอกว่ารถยนต์คันนี้สภาพรถยนต์มือสองนะครับสภาพใหม่ป้ายแดงแต่ปรากฏว่าพอพวกออกมาใช้แล้วมันไม่เหมือน
8: มันไม่ใช่
9: โฆษณามันไม่ใช่ครับหรือบางครั้งในลักษณะของบอกว่าไปซื้อรถยนต์มือสองแล้วรับประกันเครื่องรับประกันเกียร
8: ์
9: นะครับแต่ปรากฏว่าพออยู่ในระยะวารันตีนะครับพอพูดพวกเอารถเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าปฏิเสธนะครับอ้างเงื่อนไข1 2 3 4 5นะครับก็เป็นข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือเป็นซื้อรถยนต์มาแล้วปรากฏว่าไปตรวจสอบตอนหลังกับบริษัทประกันภัยพบว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุหนักมีการชนหนักมาแต่ตอนซื้อขายไม่ระบุในฉลากหรือในฉลากไม่มีข้อมูลพวกนี้ให้กับผู้บริโภคครับ
8: นี่พอเราเจอปัญหาอย่างนี้ทั้งกรอไมค์นะทั้งมีความชำรุดบกพร่องทั้งชนหนักมีคุณผู้ฟังบอกว่าเจอรถปัญหาเรื่องรถน้ำท่วมมาด้วยก็มีเคยร้องเรียนไหมครับเจอปัญหาเรื่องรถน้ำท่วมมาแบบนี้ครับ
9: รถน้ำท่วมก็เคยมีครับมีเรื่องของการเอารถน้ำท่วมสมัยคือมันมีปัญหาว่าม าย้อมขายนะครับเอาไปดำเนินการนู่นนี่นั่นนะครับต้องบอกว่ารถที่น้ำท่วมนะครับไม่ใช่รถผิดกฎหมายเพียงแต่ว่ากฎหมายของสคบบังคับว่าคุณต้องให้ข้อมูลในฉลากกับผู้บริโภคว่ารถคันนี้ประสบภัยอุทกภัยหรือชนหนักแค่ไหนเพียงใดเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจถ้าเกิดว่าเราแจ้งเขาผู้บริโภคก่อนผู้บริโภครับได้อาจจะมีการต่อรองราคาหรือราคาอะไรนั้นก็โอเคก็ถือว่าจบไปแต่คุณปกปิดข้อมูลคุณไม่ให้ข้อมูลในฉลากก็จะกลายเป็นความผิดเรื่องของฉลากไม่ถูกต้องด้วยในทางแพ่งก็อาจจะผู้พกก็ยอมเป็นข้อกล่าวอ้างได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจปกปิดข้อมูลนี้อาจจะมีการเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายต่อได้อีกครับ
8: อันนี้สำคัญคือแค่บอกความจริงว่ารถมีอะไรอยู่บ้างถูกไหมครับให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลอย่างปัญหาเหล่านี้ครับที่มาร้องเรียนกับสคบเนี่ยเราพอเราทราบปัญหาของผู้บริโภคแล้วเราดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้างครับในการดูแลผู้บริโภคครับ
9: ในกระบวนการขั้นตอนร้องทุกข์ของผู้บริโภคถ้าเกิดมีการร้องทุกข์เข้ามานะครับ เราก็จะมีกระบวนการในการเชิญคู่กรณีเนี่ยมาชี้แจงข้อเท็จจริงและก็เจรจาไกล่เกลี่ยก่อนนะครับดูว่าข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถหาทางระงับหรือตกลงได้ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือไม่อย่างไร
8: ครับ
9: ในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับต่อมาถ้าเกิดว่ามันตกลงกันไม่ได้นะครับมันก็เราก็จะมีการไกล่เกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยนะครับและเราก็มีคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยด้านยานยนต์เฉพาะขึ้นมาอีกนะครับถ้าเกิดว่ามันมีความพิพาทหรือมีความเสียหายในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับกลไกเกี่ยวกับตัวไฟฟ้าเราก็จะเอาเข้าอนุกรรมการไกล่เกลี่ยด้านยานยนต์เข้ามาอีกซึ่งก็จะมีทางประธานทางอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ในประเทศไทยเลยครับต่อมาถ้าเกิดว่ามันผ่านขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่อนุกรรมการแล้วมันไม่สามารถหาข้อยุติหรือข้อตกลงได้นะครับเราก็จะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาในการฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับโดยหลักในการพิจารณาว่าเราจะดำเนินคดีแทนหรือไม่หนึ่งเป็นผู้บริโภคไหม
8: ครับ
9: สองถูกละเมิดสิทธิ์ไหมสามการฟ้องคดีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม
8: ่
9: ถ้าเข้าองค์ประกอบเราก็ดำเนินคดีแทนครับ
8: นี่นะครับดังนั้นเนี่ยอุ่นใจข้อความมาเยอะมากเลยท่านอนุพงศ์ครับบอกว่าขอบคุณสคบด้วยที่เรียกว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเคียงข้างผู้บริโภคด้วยตรงนี้ครับอยากจะบอกอะไรในฐานะที่ท่านก็ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เดินหน้าดูแลในทุกๆมิติเลยว่าอย่างนั้นเลยสำหรับผู้บริโภคที่เรียกว่ากำลังติดตามฟังอยู่ในช่วงนี้ครับ
9: ครับก็ต้องฝากว่าทางผู้บริโภคนะครับว่าทางสคบนะครับก็จะเป็นหน่วยงานนะครับที่คอยช่วยเหลือนะครับรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับดำเนินการแก้ไขปัญหาแทนหรือแม้แต่การฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคนะครับก็ต้องฝากทางฝั่งของผู้บริโภคว่าก่อนที่จะไปตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วนะครับ1ดูเรื่องฉลากก่อน
8: ครับ
9: 2ถ้าเกิดชำระเงินไปแล้วขอหลักฐานการรับเงินนะครับ3ในสัญญาซื้อขายนะครับต้องขอจากทางฝั่งผู้ประกอบธุรกิจด้วยหรือก่อนซื้อถ้าเกิดเขามีคำโฆษณานะครับว่ารถเขาดีแบบโน้นดีแบบนี้นะครับขอให้เก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการโฆษณาไว้ด้วยนะครับเผื่อบางครั้งหลังจากซื้อไปแล้วมีปัญหาข้อถ้าเกิดขึ้นนะครับการโฆษณาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วยที่เราจะเอามาเรียกร้องทางแพ่งได้นะครับครับ
8: นี่น่าสนใจมีข้อความคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้มีการแบบว่าไลฟ์สดขายรถออนไลน์ด้วยนะใช่ไหมฮะในเพจก็มีในอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้อะไรสักนิดนึงในการที่เราดูแบบบางทีดูใน TikTok หรือว่าดูในFacebook มีการไลฟ์สดขายรถมือสองออนไลน์สักนิดนึงครับท่านมีข้อความ
9: ครับอันดับแรกก่อนครับว่ารถยนต์ที่มีการไลฟ์สดขายทางออนไลน์นะครับทางผู้ขายก็ต้องมีการจัดทำฉลากเหมือนที่เราคุยกันนะครับแสดงไว้ที่รถยนต์ที่มีการไลฟ์ขายนะครับถ้าเกิดปรากฏว่าคุณขายสินค้าซึ่งเป็นรถยนต์มือสองแล้วไม่มีฉลากทางไลฟ์สดนะครับขอให้ทางผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปแจ้งเบาะแสเข้ามาทางสคบได้เลยนะครับนะครับก็เท่ากับว่าคุณขายสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ไม่ถูกต้องนะครับกับ2ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีการใช้ข้อความโฆษณามีอะไรขอให้ท่านอัดหรือเก็บหรือเก็บข้อมูลที่เขาโฆษณาขายไว้ด้วยนะครับก็จะใช้มาเป็นเอกสารหลักฐานได้อาจจะเก็บหรือบันทึกเสียงบันทึกภาพไว้
8: นี่นะครับสำหรับคนที่บางทีดูในไลฟ์สดออนไลน์อยู่ก็สามารถที่จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อ้าวคำถามสุดท้ายเลยครับช่องทางในการติดต่อสคบครับกรณีที่ทุกเรื่องอยากจะร้องเรียนแจ้งเรื่องต่างๆติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่าน
9: นะครับก็คือถ้าเกิดจะขอปรึกษานะครับโทรเข้าสายด่วน1166เลยนะครับก็จะมีเจ้าที่นะครับในเวลาทำการนะครับคอยให้ข้อมูลคอยตอบคำถามกับ2ถ้าเกิดว่าอยากจะร้องเรียนหรือปรึกษาเข้ามาครับก็เข้ามาในเว็บไซต์ของทางสคบได้เลยครับ ocpb.go.th ครับครับก็สามารถเข้ามาร้องทุกข์สามารถแจ้งเบาะแสได้เลยครับ
8: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับท่านอนุพงศ์เจริญเวชนะฮะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2นะครับที่วันนี้มาให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เคลียร์เลยนะครับในมิติของสคบในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคครับขอบพระคุณมากครับ
9: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับเอาละคุณผู้ฟังครับเรียกว่าในมิติของรถมือ2นะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้เป็นที่ต้องการของตลาดและยิ่งปัจจุบันนี้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยรถไฟฟ้านะฮะก็เป็นที่ต้องการบางคนบอกบางซื้อมือ1บางทีก็ราคาอาจจะแบบสูงไปนะครับดังนั้นนะครับเมื่อกี้นี้ท่านอนุพงศ์บอกไว้แล้วด้วยสิ่งที่ต้องดู3เรื่องฉลากนะครับชื่อรถยี่ห้อรุ่นปีที่ผลิตต่างๆนะครับหลายคนก็มีข้อความส่งมาบอกว่าได้ความ ความรู้จริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยกำลังเล็งๆรถมือ2สักคันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้แล้วก็เป็นรถ EV รถไฟฟ้าด้วยนะครับได้ประโยชน์มากเรื่องของหลักฐานการซื้อขายต่างๆเรื่องของสัญญาด้วย3ส่วนนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมือ2เป็นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ท่านก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องรับรู้รับทราบเพื่อประโยชน์ของเราเองหลักฐานนะครับเรื่องของสัญญาแล้วก็ฉลากที่มีแปะอยู่ที่หน้ารถนะเป็นกระดาษแล้วก็จะมีการระบุเรื่องของประเภทยี่ห้อปีที่ผลิตเลขไม้นะครับวิธีการต่างๆเขาก็จะระบุเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้บริโภคนะครับในช่วงของสคบขอบอกวันนี้นะครับมาขอบพระคุณอีกครั้งนึงท่านอนุพงษ์เจริญเวชผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับทุกเรื่องก็จะมีประโยชน์แบบนี้แหละนะครับนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อของออนไลน์บางคนบอกซื้อแล้วไม่ตรงปกบ้างสั่งเสื้อไปคุณบอลเมื่อกี้นี่มีข้อความส่งมาทางหลังไมค์อีกบอกว่าโอ้สั่งออนไลน์ไปปรากฏว่าไม่ได้เสื้อได้มาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ประสานไปทางสคบก็จะได้ดำเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังด้วยระหว่างนี้ก็เดินหน้าในการดูข้อความมากมายจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมมานะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างหลายพื้นที่เลยคุณดาวอรุณกมลด้วยนะครับวันนี้ส่งข้อความมาขอบคุณครับคุณสุพิษเพ็งแจ่มนะครับสวัสดีคุณสุพิษอยู่ที่ไหนรายงานตัวมานะครับคุณตรินบอกแถวสายเอเชียรถติดเข้าสนามบินสุวรรณภูมิครับถนนกาญจนาภิเษกคุณบอลรถเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณมากวันนี้โอ้ส่งข้อความมาหลายข้อความเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นข้อความสำคัญบอกจากกรุงเทพฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับแถวล่มเกล้าแถวประเวศลำลูกกาฝนเริ่มตกหนักเลยคุณบอลนี่สุวรรณภูมิตอนนี้นะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็เริ่มหนักเช่นเดียวกันนะฮะทางนี้ก็ไปอยุธยาไม่ตกแล้วครับมืดเลยขอบคุณคุณตรินด้วยนะครับแสดงว่าฟังอยู่ทางเพจ Facebook ด้วยแล้วก็ส่งข้อความมาในเพจของเรานะครับผู้ฟังไปดูในเพจได้พิมพ์ข้อความมานะครับก็จะอ่านข้อความออกอากาศแบบนี้แหละนะครับกลับมาช่วงบ่ายบอกที่ธนาคารโอ้บ่ายๆเนี่ยโอ้วันนี้มีทานข้าวเย็นด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาจากหนุ่มภัยรัตน์ด้วยนะครับที่ติดตามกันนะครับพี่ซักกี้ขอบคุณครับพี่ซักกี้บอกชอบมากนะฮะที่ติดตามกันอยู่ดังนั้นครับอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็คุยทุกๆข้อความนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่กำลังติดตามกันอยู่เรื่องราวของทรงผมนักเรียนกันหน่อยหนึ่งนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ให้สถานศึกษากำหนดบริบทนะฮะได้ตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพนะครับโดยล่าสุดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องสำคัญเลยครับการส่งเสริมและก็คุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนนะตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอครับเกี่ยวกับการกำหนดแล้วก็การบังคับใช้นะครับเรื่องของทรงผมนักเรียนด้วยผลการพิจารณาครับบอกมีสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องของทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะนะครับขณะเดียวกันครับสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจฝ่ายเดียวนะครับแต่ก็ควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนนะฮะผู้ปกครองแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ครับให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ความชัดเจนนะครับในการปฏิบัติเพื่อให้กติกาที่กำหนดขึ้นเนี่ยสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแล้วก็การได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับตอนนี้ก็เคลียร์ปมกันนะฮะเรื่องราวของทรงผมนักเรียนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการวางกรอบได้แต่ ก็ห้ามละเมิดสิทธิของเด็กนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถไปติดตามเพิ่มเติมในเพจของสวทได้นะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการถกกันเรื่องทรงผมนักเรียนในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของแอปทางรัฐกันหน่อยนึงล่าสุดใครอยากแจ้งเรื่องราวต่างๆในแอปทางรัฐล่าสุดโฆษกรัฐบาลครับชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐอันนี้ดีนะครับหลายคนที่เข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยแนะนำเลยโดยล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยภัยนะฮะแล้วก็ปัญหาบนโลกโซเชียลมีเดียมีหลายๆรูปแบบยกตัวอย่างเช่นถูกหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนนะครับมีการขโมยข้อมูลแล้วก็ข้อมูลรั่วไหลในเพจบ้างนะครับในเว็บไซต์บ้างมีบัญชีปลอมบ้างตลอดจนเรื่องสำคัญเลยซื้อขายออนไลน์ขณะที่ภาครัฐครับก็มีช่องทางรับแจ้งเนี่ยหลายระบบนะฮะตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องแจ้งที่ไหนถ้าประชาชนเกิดมีปัญหาหรือว่าเกิดเรื่องเดือดร้อนล่าสุดมีข่าวดีครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครับได้พัฒนาเรื่องของบริการแจ้งรัฐนี่นะฮะแจ้งรัฐนะฮะฟังอีกครั้งหนึ่งแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐตรงนี้ครับแจ้งรัฐเนี่ยจะเป็นช่องทางกลางเลยสำหรับพี่น้องประชาชนเลยกรณีท่านเจอปัญหานะครับไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาว่าเรื่องที่ฉันเจอปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานใดจะรับผิดชอบปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมีผู้ดาวน์โหลดแล้วนะครับประมาณสัก49,545,109คนซึ่งบอกเป็นตัวเลขที่สูงมากในปัจจุบันนี้ในการเข้าไปนะครับเพียงแค่คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เข้าไปที่แจ้งรัฐนะครับเลือกปัญหาเลยว่าท่านเจอปัญหาเรื่องอะไรระบบก็จะเชื่อมต่อเรื่องของท่านนะครับไปยังช่องทางที่รับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นไหมนี่ก็สะดวกขึ้นง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นเข้าสู่กระบวนการได้แบบรวดเร็วเลยทีเดียวทั้งนี้ครับแจ้งรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมกันไว้ที่ระบบเดียวเท่านั้นแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้าถึงระบบต่างๆได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับและที่สำคัญก็เป็นการเชื่อมโยงระบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ครับภัยโซเชียลมีเดียเรื่องของออนไลน์หลายๆคนก็บอกเจอปัญหาอย่างที่บอกซื้อขายออนไลน์ก็เจอปัญหาก็เข้าไปที่แจ้งรัฐได้เลยถูกหลอกลงทุนนะถูกหลอกให้โอนเงินนะครับหรือว่ามีข้อมูลส่วนตัวถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวเกิดรั่วไหลขึ้นมาท่านก็เข้าไปในแอปแจ้งรัฐทางแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดปัญหาในขณะเดียวกันครับแต่ด้านของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.ปัจจุบันนี้ก็มีการแจ้งด้วยนะครับว่าสามารถที่จะรองรับนะฮะเรื่องของการติดตามเรื่องแล้วก็การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสำหรับคดีที่ประชาชนได้แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามได้ในระยะต่อไปครับรวมถึงเรื่องของการแจ้งรัฐเนี่ยยังจะดำเนินการในการขยายไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อเด็กเด็กที่บางทีแล้วเจอความรุนแรงในครอบครัวต่อไปก็จะมีการเชื่อมโยงปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัญหาคนไร้ที่พึ่งเรื่องของสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปนะครับที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อประโยชน์นะฮะของพี่น้องประชาชนนะครับลองเข้าไปดูครับในแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะก็ชวนกันใช้แจ้งรัฐแจ้งรัฐแจ้งรัฐได้เลยแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกันที่กำลังติดตามอยู่มาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับพาไปที่ชายแดนกันหน่อยนึงภาคใต้นะครับล่าสุดรัฐบาลก็เดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้มีการยึดนะครับเรื่องของของกลางได้กว่า 2.2 ล้านมวนนะครับประมาณค่าการปรับประมาณ100ล้านบาทเลยทีเดียวเรื่องนี้น่าสนใจครับรัฐบาลให้ความสำคัญครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยเพิ่มความเข้มงวดทั้งเรื่องของการสืบสวนนะครับทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังปราบปรามการลักลอบนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมการดำเนินการเชิงรุกแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยพบว่ามีการลักลอบนะฮะลักลอบเข้าบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรายได้ของรัฐนะฮะความเป็นธรรมทางการค้าด้วยโดยล่าสุดครับมีการปราบปรามนะฮะเชิงรุกบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของความมั่นคงฝ่ายปกครองนะครับด้านข้อมูลการข่าวการปฏิบัติการต่างๆครับโดยพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับสามารถจับกุมผู้ต้องหานะครับแล้วก็ยึดของกลางได้นะครับทั้งบุหรี่นะครับกว่า 2.2 ล้านมวนนะครับประมาณการค่าปรับกว่า100ล้านบาทโดยรัฐบาลครับก็เน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและก็อย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้ขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนะครับเขาจะใช้พื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนนี่แหละเป็นเส้นทางลำเลียงแล้วก็เป็นจุดในการพักรอกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นนะฮะพร้อมกับเดินหน้ายกระดับการปรับปรามเพื่อสกัดกั้นนะฮะขบวนการลักลอบทั้งนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่รัฐบาลก็เดินหน้าในการที่จะสกัดกั้นเรื่องของบุหรี่เถื่อนบริเวณชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อประโยชน์แล้วก็การเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไปกันที่ภาคเหนือกันหน่อยนึงลงใต้แล้วเสร็จปั๊บก็จะพาไปที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเชียงรายนึกถึงอะไรบ้างหลายๆคนก็นึกถึงบรรยากาศดีๆใช่ไหมนึกถึงอากาศดีๆสถานที่ท่องเที่ยวล่าสุดครับนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ไปเยี่ยมชมกิจกรรมครับที่ Coffee Festival เชียงรายเมืองชากาแฟ2026โอ้โหพูดถึงแล้วก็น่าไปมากๆเลยนะฮะเป็นคนนึงที่ชอบดื่มชาแล้วก็เป็นคนนึงที่ชอบดื่มกาแฟด้วยดังนั้นงานนี้ครับภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างสรรค์ฐานทรัพยากรชุมชนคุณค่าสูงกิจกรรมหลักครับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าที่จังหวัดเชียงรายครับมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากๆเลยทีเดียวอย่างที่บอกทรัพยากรธรรมชาติก็งดงามวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับภูมิปัญญาของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับหนึ่งเลยหนีไม่พ้นเรื่องชาเรื่องกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมากๆและก็สามารถนำมาต่อยอดนะครับกับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญครับกับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มากกว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นการนำเอาเรื่องราวของแหล่งผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนมาสร้างประสบการณ์มีสตอรี่นะมีกิจกรรมนะฮะนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เรียกว่าไปท่องเที่ยวไปจิบชาไปดื่มกาแฟอร่อยๆเหล่านี้นะครับก็บอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการครับได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงมีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าเรื่องแบรนด์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้วยนะครับสัมผัสกับบรรยากาศที่เรียกว่าน่าประทับใจรวมถึงการสร้างสีสันประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้มาเยือนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญเลยนะ Tea and Coffee Festival เชียงรายเมืองชากาแฟ2026ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอเรื่องของชาที่ต้องบอกว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยที่เชียงรายแล้วก็เรื่องกาแฟที่อร่อยมากๆนะครับผู้ประกอบการผู้ผลิตชุมชนนะครับนักท่องเที่ยวได้เป็นศูนย์กลางในการที่ได้มาพบปะกันสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหเรียกว่ามีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชากาแฟกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดด้วยนะครับแล้วก็มีการสาธิตเวิร์กช็อปนะกิจกรรมสร้างสรรค์รวมถึงให้ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับทางด้านของเชียงราย ครับเมืองชาแล้วก็เมืองกาแฟที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อระดับโลกเลยทีเดียวนะครับน่ามีข้อความส่งมาบอกว่ามีโอกาสอยากจะไปมากๆเลยนะครับก็หาโอกาสยิ่งจะเป็นช่วงของพฤศจิกาหรือว่าช่วงของธันวาคมเนี่ยโอ้โหอากาศจะยิ่งดีมากที่สุดเลยดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญนะครับในการที่จะเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งรัฐมนตรีครับทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐล่าสุดก็เปิดมหาดไทยรับเกษตรกรอีสานต่อสายตรงกรมชลประทานนะฮะล่าสุดที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เข้าพบปะกับผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานนะฮะแล้วก็สมาพันธ์เกษตรกรอีสานด้วยที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นใจพี่น้องที่ต้องบอกว่าสละเวลากันมาเพื่อเรียกร้องในส่วนของปัญหาต่างๆด้วยโดยทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐครับก็ย้ำว่าเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มั่นใจว่าปัญหาต่างๆครับก็จะได้รับการคลี่คลายนะครับก็มีการต่อสายตรงกับกรมชลประทานก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าได้รับผลกระทบแล้วก็เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้นนะครับทั้งหมดนี้คือการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
10: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
12: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
13: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
12: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
13: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
14: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
15: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
16: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
17: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
16: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
17: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
18: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
19: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
20: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไกไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
3: Built in Thailand and you're not entering a single market you're entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementary I see particular opportunities in 5 areasAgriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing and education.
2: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SMEGP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านบาทถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
6: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุษย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลง

0: หรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้จบใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
0: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
2: รองศาสตราจารย์ภาสกรปนานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGSตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน 11 เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2469 โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปะสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรก จากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันที

0: มีความเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
3: นายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการที่อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่2ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย ใจมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,500 ล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ณตาค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเรื่องราวข้องประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องข้องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะโดยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะคะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําที่ซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมข้างในระยะสั้นได้นะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะจะมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569นะคะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะคะจึงขอประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งประกาศก็ยังคงจะออกต่อเนื่องกันนะคะสําหรับประกาศฉบับนี้นะคะสามารถติดตามประกาศฉบับต่อไปนะคะในเวลา 5:00 น.ต่อพรุ่งนะคะหรือว่าต่อเช้านะคะก็สามารถที่จะรอติดตามกันได้นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอนําคุณผู้ฟังเข้าไปรับฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราษฎรกรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Faceสรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570โฆษณาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพรุควนเคร่ง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เน็ตซีโร่2050
4: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย ในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาด

0: ายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
2: พลเอกไพบูลย์ วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้างประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
0: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการโดยนายพิเชษฐ์ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
3: พลตำรวจโทพิทยาเสรีรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะโดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP นั่นนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการ

0: คะเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดและยักการก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
1: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาแลกทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไซคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2ต่อ0เกม21-14และ21-10ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จ ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีน่าโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2-1เซต4-6 6-4 7-6ไทยเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอเรจจัดการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
6: พันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริภัทรสอนการรายงาน
5: นายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิงห์ SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20-23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงห์บางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27-30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการแข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาตินายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000-5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดพาณิชย์คัดนาครายงาน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
8: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะยังคงนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยทางรายการของเราได้คัดสรรวรรณกรรมที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาให้ฟังกันค่ะรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2545ค่ะที่ตรงกับวาระครบรอบ70ปีของรัฐสภาไทยจุดประสงค์ของการจัดประกวดก็เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางความคิดผ่านงานเขียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยผ่านผลงานวรรณกรรมนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อผ่านแว่นฟ้านะคะหมายถึงผ่านสองชั้นที่วางซ้อนกันชั้นบนเป็นผ่านขนาดเล็กวางซ้อนบนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งของอันทรงเกียรติสูงในทางศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและยังคงใช้เป็นผ่านรองรับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าองค์ที่3ผลงานของคุณวุฒินันท์ชัยศรีและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่ององค์ที่3นี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

นว่าการดูละครจากข้างเวทีเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังละครเท่านั้นความพยายามน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะความรู้สึกทั้งหมดเอ่อล้นอยู่ในความทรงจำซ้อนทับกับภาพของการแสดงจริงซึ่งกำลังโลดแล่นอยู่ในนาทีนี้ฉากซึ่งต้องหัวเราะร่วนแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนักศึกษาผู้แสดงมีปัญหากับทางบ้านต้องอาศัยการปลอบประโลมปรับอารมณ์จากผู้กำกับและเพื่อนๆฉากค่ำครวญที่ถูกสั่งคัดมากกว่า100ครั้งเปล่าเปลืองน้ำตาไป100หนฉากต่อสู้ซึ่งต้องลุ้นจังหวะก้าวและองศาร่างกายทุกครั้งเพื่อมิให้ล้มโครงครามเหมือนตอนซ้อมแต่และฉากตัดสลับมาให้ลุ้นระทึกเมื่อผ่านไปก็ใจหายเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบนเวทีจากนี้คงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วก็บนเวทีของนักศึกษาในสายตาของหลายคนเป็นเพียงกิจกรรมข้ามเวลาแท้จริงแล้วแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามากกว่าใครหลายคนจะคาดคิดเหลือบมองไปทางฝั่งผู้ชมดร.ทศธรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคนใหม่นั่งดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยประดับรอยยิ้มเบาบางที่คุ้นตานานๆทีก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาของผมแล้วก็หัวเราะกันเบาๆตามแบบที่ผู้บริหารพึงทำอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของละครไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจกับละครเวทีฝีมือของนักศึกษามากนักเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปถึงการได้รับอาวุธวิเศษของตัวละครและกำลังกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์สีหน้าของท่านรองอธิการบดีดูผ่อนคลายลงเพราะคงคิดว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่แท้จริงแล้วองค์ที่สามเพิ่งจะเริ่มต้น

หลังเปล่าเปลืองเวลาไปกับใบหนุ่มและไฟฝันคณะละครอิสระที่ก่อตั้งและประคับประคองร่วมกันกับเพื่อนๆมากว่า10ปีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องล่มสลายเมื่อชีวิตก้าวมาถึงเลขหลัก4บวกกับปัจจัยเรื่องความป่วยไข้ของคนในครอบครัวก็สมควรที่จะต้องมองหาโซ่ล่ามคอในนามความมั่นคงของชีวิตปริญญาโทสาขาการแสดงจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในประเทศอินเดียดูจะไม่เป็นที่พึงใจของนายจ้างในบริษัทไทยมากเท่าใดนักงานเดียวที่คว้าได้ในช่วงวิกฤตการดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรแห่งการหางานคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไม่สิควรจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าสัญญาสั้นๆเพียง1ปีที่ได้รับมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่เคยพบผ่านในระหว่างการออกเร่แสดงละครไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะเต็มใจยื่นสัญญาฉบับต่อไปมาให้เซ็นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเข้ามาเป็นอะไรในวิชาที่ไม่มีคนสอนหนึ่งในรายวิชาที่ไม่มีใครอยากจะรับบทผู้ดูแลมากนักก็คือวิชาศิลปะการแสดงซึ่งผู้สอนรายวิชานี้ต้องควบรวมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมละครด้วยฟังดูเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ความพิเศษสำหรับรายวิชาและชมรมนี้จะต้องมีอีเวนต์ยิ่งใหญ่ทุกปีนั่นก็คือการจัดแสดงละครประจำปีซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของภาควิชามาตลอดแต่ว่าใครกันล่ะจะอยากมาแบ่งงานเบื้องหลังหนักหน่วงขอแค่ที่มีชื่อในคำสั่งราชการว่าได้ช่วยจัดงานพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆพอลงพอร์ตตำแหน่งก็เพียงพอแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอะไหล่ของอาจารย์ผู้จบปริญญาโทสาขาการแสดงจากต่างประเทศเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแบกภาระนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าซึ่งลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วก็หนเวทีของนักศึกษาผมนึกแล้วหัวเราะเบาๆงานที่เต็มไปด้วยแรงใจแล้วก็ไฟฝันผมคับคล้ายคับคลาว่าเคยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปีศาจชื่อความจริงแล้วก็การเวลาก็ค่อยๆทับถมตะกอนแห่งความสิ้นหวังจนไฟเหล่านั้นดับมอดไปสิ้นแล้วยิ่งในประเทศนี้ที่มองเห็นศิลปะเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลายิ่งทำให้ผมไม่อยากปลุกไฟฝันในเด็กๆเติบโตขึ้นมาพบกับความผิดหวังเหมือนตัวเองความตั้งใจแรกของผมจึงเป็นเพียงการทำไปตามหน้าที่ให้งานนี้พ้นตัวไปเท่านั้นเอง

นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวของชีวิตนักศึกษานะทำไมถึงจะไม่ทำกันให้เต็มที่ล่ะคำพูดของวิทวัฒน์ประธานสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมละครที่พูดกับเพื่อนๆจูนให้ผมฟื้นขึ้นมาจากเชิงตะกอนความสิ้นหวังทันทีที่เขาทราบว่าผมเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละครคนใหม่เขาและทีมผู้กำกับอีก2คนก็มาพบแล้วก็ชวนให้ผมเข้าเป็นสักขีพยานในการประถมนิเทศละครประจำปีไฟฝันของหนุ่มสาวนั้นร้อนแรงชวนให้ไฟในการทำงานละครที่มอดดับของผมคู่โชนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราอยากจะทำละครการเมืองครับแวบแรกผมตกใจแล้วก็ยอมรับว่าในใจลึกๆนั้นดูแคลนละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดว่าคงหนีไม่พ้นละครรักสามเศร้าละครจากๆวงๆหยิบเอานิทานมาเล่นสักเรื่องแต่งชุดสวยๆแล้วก็จบลงอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมองเข้าไปในแววตาของเด็กๆเหมือนผมเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นเด็กดื้อซึ่งไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะว่าไปแล้วโลกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่น่าพิรมสักเท่าใดนักมันก็คือยุคสมัยที่การเมืองเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารจากรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนนำซ้ำคนที่เป็นผู้นำในตอนนี้ก็ยังวางเครือข่ายอำนาจซ้อนทับไว้หลายชั้นส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือคนกลุ่มนึงในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้และก็ออกมาประท้วงอยู่เนืองๆจนกลายเป็นกระแสความคิดและอารมณ์ร่วมแห่งยุคสมัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวคำว่าการเมืองจึงเป็นทั้งคำต้องห้ามและก็ความเย้ายวนของผู้ที่จะพูดมันออกไปงานยากเลยนะคำแรกที่หลุดออกมาจากปากหลังอ่านโครงการและบทละครร่างแรกดูเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเสียเลยหรือว่าต่อให้เตรียมทุกอย่างพรั่งพร้อมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกสั่งระงับกลางทางหรือเปล่าพวกเราก็มีวิธีต่อสู้ในแบบของเรานะครับเสียงนุ่มละมุนหนักแน่นเปี่ยมด้วยความมั่นใจเด็กคนนี้ควรจะเป็นผู้นำลัทธิหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองสักพักนึงนี่เป็นเรื่องที่พวกเราคุยกันแล้วก็เตรียมใจไปแล้วครับเด็กหนุ่มมีดีกว่าที่ผมคิดเขาคงประเมินทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงผมอดีตคนหนุ่มซึ่งเคยมีไฟฝันแล้วก็หลอกใครสักคนมากระตุ้นให้ลุกโชนหากเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ยังรักความก้าวหน้าในวิชาชีพคงปฏิเสธหรือว่าถอนตัวไปแล้วผมมองกระดาษโครงการและบทละครที่วางอยู่ตรงหน้ารอเพียงรอยปากกาของผมมาเติมเต็มผมรู้ว่าการลงชื่อในกระดาษจะนำพาไปสู่อะไรบ้างแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเผชิญโลกอันโหดร้ายตามลำพังสิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือความรู้ประสบการณ์และผู้ใหญ่สักคนที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา

การเปิดม่านเพื่อแสดงละครองค์แรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยผู้บริหารซึ่งแสดงเจตจำนงชัดแจ้งว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออันที่จริงเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลนี้จังหากที่ทำให้พวกเขาที่ขึ้นครองอำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดผลของมันก็คือเมื่อเรื่องไปถึงเบื้องบนโครงการถูกสั่งระงับแทบจะในทันทีพร้อมกับคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนใหม่ขึ้นมารายงานตัวกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วนโดยมีประธานชมรมและสมาชิกบางส่วนตามขึ้นมาด้วยคุณมีอะไรจะอธิบายก็รีบพูดมาผมเลิกคิ้วคำอธิบายทุกอย่างเขียนไว้ในโครงการแล้วนะครับแล้วอะไรคือความหมายของชื่อโครงการนี้โครงการละครเพื่อประชาธิปไตยคุณจะมาปลุกระดมอะไรกับนักศึกษาของผมขอโทษนะครับวิทวัฒน์เอ่ยขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดของพวกเราเองครับครูไม่ได้ถามอย่าเพิ่งสอดเสียงดังจนเกิดจะเป็นตะคอกก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมทำไมเขาถึงยังกล้าใช้สรรพนามเรียกตัวเองแบบนั้นคุณคิดจะมาล้อเล่นกับใครผมด็อกเตอร์สมพงษ์รองอธิการบดีคุณไม่รู้หรอกว่าผมดูแลเด็กมากี่รุ่นแล้วและผมจะทำยังไงกับผู้อีแอบคลั่งการเมืองที่ชอบเอาเด็กมาบังหน้าผมรู้จักเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยดีเด็กๆไม่มีทางคิดเรื่องพันนี้เองได้หรอกยังไงคุณก็ต้องอธิบายนะอาจารย์ใหม่เด็กๆ เป็นคนคิดโครงการนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับและผมก็เห็นด้วยจึงลงลายเซ็นอนุมัติผมไม่เห็นว่าการมีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อโครงการนี้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายตรงไหนเลวร้ายสิวะมีคำนี้ทีไรอ่ะพวกคุณก็เอามาอ้างสร้างแต่เรื่องวุ่นวายอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงคุณสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังข่มความโกรธเกรี้ยวแต่คนที่ควรจะเดือดดาลควรจะเป็นผมกับเด็กๆมากกว่าและก็ไอ้บทละครบ้าบอนี่มันอะไรกันนายพลคลั่งยึดอำนาจจากผู้ปกครองคนเก่าแต่พออยู่ในบัลลังก์กลับซื้อใจประชาชนไม่ได้สุดท้ายโดนประชาชนรวมตัวกันขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วชื่อนายพลใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นท่านนายกคุณคิดจะล้อเลียนรัฐบาลหาเรื่องซวยมาให้มหาวิทยาลัยของเราหรือยังไงท่านอย่าอ่านแต่หน้าสุดท้ายสิครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ปมปัญหาในองค์แรกและก็องค์ที่สองที่ปูให้เห็นถึงความเลวร้ายของการมัวเมาในอำนาจโดยไม่เห็นหัวประชาชนผมเงียบลงเพราะว่าเข้าโบกมืออย่ามาพูดอวดรู้ผมไม่สนใจยังไงอ่ะผมก็จะไม่ส่งเรื่องให้ท่านอธิการบดีวิสิตทราบจนกว่าพวกคุณจะเปลี่ยนบทหรือว่าเลิกทำโครงการซะทำไมท่านไม่คุยด้วยเหตุผลกันก่อนล่ะผมชะงักวิทวัฒน์แตะแขนผมส่งสัญญาณว่าการถกเถียงถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกันอีกต่อไปอย่างน้อยนักศึกษาของผมก็รู้จักคำว่ามารยาทท่านรองอธิการบดียิ้มเยาะพร้อมกับพูดว่าออกไปกันได้แล้ว

ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าพวกเรามีวิธีต่อสู้ในแบบของเราที่วิทยวัฒน์เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอยหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ใช่กวางอ่อนเดียงสาที่รอวันถูกขย่ำแต่คือลูกพยักษ์ที่มีเขี้ยวเล็บมากพอที่จะออกล่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปลับที่ใครสักคนแอบอัดออกมาจากห้องรองอธิการบดีก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์แฮชแท็กว่ารองอธิการบดีขี้ข้าเผด็จการแฮชแท็กมหาวิทยาลัยฝ่ายเผด็จการกลายเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ซ้ำๆจนขึ้นอันดับหนึ่งแทบจะทุกช่องทางบนออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้ลงชื่อคลิปว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรแต่ชื่อของอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างจงแจ้งคลิปถูกแชร์แล้วก็กล่าวถึงในโลกออนไลน์เหมือนไฟลามทุ่งถึงขนาดออกข่าวโทรทัศน์จนทำให้เก้าอี้ของท่านรองกระเด็นภายในไม่กี่อาทิตย์เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม้ลึกๆผมจะไม่เห็นด้วยนักกับวิธีการที่ออกจะดูชกใต้เข็มขัดแบบนี้แต่กับนักมวยอย่างเจ้าด็อกเตอร์กำมะลอบ้าอำนาจนั่นก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สะสมดีแล้วในอีกแง่หนึ่งความโด่งดังของเรื่องราวการโค่นรองที่การบดีจากคลิปลับก็ทำให้ชมรมละครถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปลี่ยนมือเป็นดร.ทศธรรมวิทวัฒน์ให้ข้อมูลแก่ผู้มาใหม่อย่างผมว่าอาจารย์เป็นคนใจดีมีเหตุผลที่สำคัญก็คือเรียนจบมาจากสายวรรณกรรมเบื้องบนคงส่งมาเพื่อคุมเรื่องของชมรมโดยเฉพาะพวกเราถูกเรียกไปพบอีกครั้งแต่คราวนี้มีแค่ผมกับวิทวัฒน์เสียงเนิบๆแล้วก็รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพระโพธิสัตว์ของรองอธิการบดีทำให้บรรยากาศไม่ร้อนระอุเหมือนคราวก่อนท่านรองขอปรับแก้ชื่อตัวละครในพลไม่ให้พ้องกับชื่อของท่านนายกจนเกินไปส่วนตัวเอกชื่อพ้องกับอดีตนายกที่ถูกรัฐประหารซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนก็กลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งประชาชนที่แสดงพลังลุกฮือขึ้นขับไล่ในพลและเข้าบริหารจัดการบ้านเมืองเองก็กลับกลายเป็นมอบอำนาจให้เจ้าชายกลับมาปกครองดังเดิมปรับแก้ขนาดเนี้ยละครการเมืองก็เลยกลายเป็นละครธรรมดาเลยนะผมแย้งการแย่งชิงอำนาจอะไรทำนองเนี้ยก็นับเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นั้นครับการต่อสู้การต่อรองผลประโยชน์การเสียสละเพื่ออุดมการณ์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของตัวละครเรื่องราวที่สามารถตีความไม่เข้ากับบริบทร่วมสมัยดึงให้คนดูเนี่ยฉุกคิดถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ปกครองเขาอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นต่างหากนะครับที่ทำให้ละครการเมืองมีความหมายขึ้นมาถ้าคุณหาวิธีเล่าเรื่องได้ดีพอคนดูก็ตีความเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่มีพื้นที่ให้สอดแทรกบริบทได้มากพอคนดูก็ไม่มีทางตีความถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าหรอกครับนี่ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานโดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวยังไม่จบนะคะก็สามารถมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกโดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติและวันพรุ่งนี้จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิตูเอชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
7: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงค่ำคืนวันอังคารแบบนี้นะคะพบกันกับแก้วภูมิรัตน์วันนี้ก็เป็นวันที่18สิงหาคม2569แล้วนะคะเวลาผ่านไปไวจริงๆสำหรับในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ160ถึง170ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมค่ะฝนก็จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ140ถึง160ของพื้นที่และถึงแม้จะมีฝนตกนะคะคุณผู้ฟังแต่อากาศก็ยังคงร้อนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ32ถึง35องศาเซลเซียสในช่วงที่มีฝนตกนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่ควรจะระวังกันอย่างเช่นระวังการลื่นล้มพื้นกระเบื้องพื้นปูนทางเดินหน้าบ้านหรือบริเวณบันไดถ้ามีน้ำฝนหรือมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ก็ทำให้ลื่นได้ง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กๆหรือคนที่ต้องเดินถือของหลายอย่างแนะนำว่าเวลาเดินในบริเวณที่พื้นเปียกนะคะเดินให้ช้าลงและถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้รองเท้าที่มีดอกยางช่วยเพิ่มการยึดเกาะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันก็คืออุบัติเหตุทางท้องถนนนอกจากถนนจะลื่นกว่าปกติในช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วหลายคนก็ยังขับรถเร็วขึ้นด้วยรถจักรยานยนต์ยิ่งต้องระวังนะคะยิ่งถ้าเจอฝนตกหนักมากจนมองทางไม่ชัดก็ขอให้จอดรอในที่ที่ปลอดภัยก่อนรอให้ฝนเบาบางลงแล้วค่อยเดินทางต่ออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันก็คือเรื่องของไฟฟ้าค่ะน้ำฝนนะคะน้ำกับไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆถ้าบ้านไหนมีน้ำรั่วหรือมีปลั๊กไฟสายไฟอยู่ในบริเวณที่มีน้ำก็เป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างอันตรายเลยนะคะและไม่ควรเข้าไปจับหรือใช้งานด้วยมือที่เปียกเด็ดขาดหากพบว่ามีสายไฟชำรุดหรือว่ามีน้ำขังน้ำเข้าใกล้บริเวณระบบไฟฟ้าควรตัดกระแสไฟจากจุดที่ปลอดภัยและสำหรับอุบัติเหตุเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดหรือว่ามีสายไฟเก่าชำรุดถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำอย่าเพิ่งรีบเสียบปลั๊กใช้งานนะคะถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนแห้งแล้วก็ตามเพราะภายในอาจจะยังมีความชื้นอยู่และสำหรับบ้านที่มีบริเวณต้นไม้ใหญ่นะคะก็สำรวจต้นไม้กิ่งไม้นะคะในช่วงที่ฝนตกหนักๆกิ่งไม้ที่ผุหรือว่าไม่แข็งแรงก็อาจจะหักโค่นลงมาได้พอพูดถึงเรื่องของฝนแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่ชวนมาคุยกันต่อก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเวลาที่ฝนตกเรามักจะได้ยินคำเตือนว่าอย่าตากฝนเดี๋ยวไม่สบายแต่การเปียกฝนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดหวัดโดยตรงเพราะโรคหวัดและโรคทางเดินหายใจส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสิ่งที่เราควรระวังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงคือการติดเชื้อทางเดินหายใจและการดูแลร่างกายให้เหมาะกับสภาพอากาศค่ะล้างมือให้สะอาดเป็นประจำหลีกเลี่ยงการใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างไปจับบริเวณตาจมูกและปากรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญนะคะถ้าโดนฝนแล้วตัวเปียกเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวทำให้ร่างกายแห้งไม่ใช่เพราะว่าฝนทำให้เราเป็นหวัดทันทีแต่ว่าร่างกายของเราค่ะที่เผชิญกับความเย็นหรือความชื้นเป็นเวลานานก็เป็นเรื่องของการดูแลร่างกายค่ะสำหรับบ้านที่มีความชื้นสูงอากาศถ่ายเทไม่ดีหรือมีน้ำรั่วซึมก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อรา

ได้ง่ายค่ะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนนี้ก็ลองสำรวจบ้านกันสักหน่อยนะคะตรงผนังชื้นไหมมีมุมอับหรือเปล่าเสื้อผ้าที่ตากไว้แห้งสนิทดีหรือไม่ถ้าบริเวณที่ชื้นก็ควรเพิ่มการระบายอากาศค่ะเพราะสภาพแวดล้อมที่มีเชื้อราหรือความชื้นสะสมก็ส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายในบ้านและอาจไปกระตุ้นอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ได้ค่ะการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงไปได้มากแล้วนอกจากเรื่องของฤดูฝนและสุขภาพค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ฟังเราจะพาไปย้อนดูเหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ของไทยค่ะเพราะวันนี้ตรงกับวันที่18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะว่าเมื่อกว่า100ปีก่อนในยุคที่เรายังไม่มีเทคโนโลยีแบบที่ใช้กันในปัจจุบันการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีค่ะ

0: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
1: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
0: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
1: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
0: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังวันที่18สิงหาคมนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วยังเป็นวันที่มีความหมายนั่นคือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะทำไมถึงจะต้องเป็นวันที่18สิงหาคมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่หมู่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญนั่นคือสุริยุปราคาเต็มดวงและสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยและวงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติค่ะคือการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์นี้ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีอย่างละเอียดทั้งตำแหน่งและเวลาที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตะวันตกยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยพระองค์เองอย่างลึกซึ้งทรงสั่งซื้อตำราและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศและทรงนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณทางดาราศาสตร์ด้วยหลักการและวิธีการอันเป็นสากลค่ะการคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้นพระองค์ทรงระบุแนวคลาดแนวที่เงาของดวงจันทร์จะพาดผ่านว่าจะผ่านที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทรงคำนวณเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ได้อย่างแม่นยำซึ่งแตกต่างจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ระบุไว้เล็กน้อยค่ะเพื่อพิสูจน์ผลการคำนวณของพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารและคณะทูตานุทูตจากชาติตะวันตกไปยังค่ายหลวงที่บ้านว่ากอในการเสด็จครั้งนั้นค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการแสดงให้นานาชาติเห็นถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระมหากษัตริย์แห่งสยามที่ทรงให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ทัดเทียมนานาอารยประเทศเมื่อถึงเวลาที่ทรงพยากรณ์ไว้สุริยุปราคาเต็มดวงก็ปรากฏขึ้นตรงตามตำแหน่งและเวลาที่ทรงคำนวณไว้ทุกประการสร้างความประจักษ์และความชื่นชมแก่คณะผู้สังเกตการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับการกล่าวขานในระดับสากลถึงความก้าวหน้าทางความรู้ของสยามในเวลานั้นจึงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของไทยค่ะต่อมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้วางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ของไทยก็ได้มีการเสนอให้กำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เสนอต่อรัฐบาลให้มีการจัดตั้งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นต่อมาในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525ค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและได้ถวายพระราชสามัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและหัวใจของวิทยาศาสตร์ค่ะคือการคิดอย่างมีเหตุผลการสงสัยและหาคำตอบเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนค่ะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงทำให้เราเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่มากขึ้นการใช้เหตุผลในการตัดสินใจแทนความเชื่อที่บอกต่อกันมา จึงเป็นความหมายที่น่าสนใจค่ะของวันที่18สิงหาคมและเมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์นะคะที่ใกล้ตัวในช่วงหน้าค่ะเราก็มีเรื่องหนึ่งที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มาฝากกันค่ะนั่นคือเรื่องที่ว่าทำไมเวลาที่ฝนตกใหม่ๆเราถึงได้กลิ่นดินหอมกลิ่นนี้มีชื่อด้วยนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันค่ะซึ่งเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับเสียงเพลงเพราะๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ไปรับฟังด้วยกันค่ะ

0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ก็มีสาระในเรื่องของหลังจากฝนตกนะคะทำไมถึงได้กลิ่นดินหอมเราคงจะเคยได้ยินคำว่าไอดินกลิ่นฝนกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะชอบกลิ่นนี้มากโดยเฉพาะเวลาที่ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆออกไปเดินเล่นหน้าบ้านตามสนามหญ้าได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นอากาศชื้นๆทำให้มีความรู้สึกสดชื่นแต่กลิ่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญค่ะกลิ่นดินนี้มีที่มาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งในภาษาอังกฤษมีคำเฉพาะเรียกกลิ่นดินว่า petechial โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกค่ะหมายถึงของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในร่างของเทพเจ้ากรีกและแม้ว่าเราจะเรียกกลิ่นหอมสดชื่นยามที่ฝนตกลงมาว่ากลิ่นดินแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของสารประกอบทางเคมีบางชนิดที่มาผสมผสานกันค่ะในปีคริสตศักราช1964ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้ทำการศึกษาวิจัยถึงที่มาของกลิ่นดินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพายุฝนโดยมาจากโอโซนจีโอสมินและน้ำมันของพืชบางชนิดกลิ่นแรกคือกลิ่นของโอโซนปกติโอโซนนี้จะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าสตราโตสเฟียร์ห่างจากพื้นโลกไปประมาณ 20-50 กิโลเมตรแต่หากเกิดพายุฝนและมีฟ้าผ่าฟ้าแลบประจุไฟฟ้าจากปรากฏการณ์จะทำให้โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนในอากาศแตกออกจากกันกลายเป็นอะตอมเดี่ยวอะตอมของออกซิเจนและไนโตรเจนบางส่วนค่ะจะรวมกันเป็นไนตริกออกไซด์หรือไนตรัสออกไซด์ขณะที่อะตอมของออกซิเจนที่เหลือก็จะรวมกันเองกลายเป็นโอโซนในที่สุดและเมื่อกระแสลมฝนเคลื่อนตัวลงต่ำก็พัดพาเอากลิ่นโอโซนเหล่านี้ลงมาด้วยค่ะดังนั้นเราจึงได้กลิ่นของโอโซนในตอนที่พายุกำลังมากลิ่นต่อมาค่ะคือกลิ่นจากสารประกอบอินทรีย์ที่เรียกว่าจีโอสมินมักถูกปล่อยออกมาจากแบคทีเรียเมื่อพวกมันตายลงโดยอยู่รอบๆดินที่มีความชื้นเมื่อฝนตกลงมาหยดน้ำฝนกระทบกับพื้นดินที่มีจีโอสมินอยู่กลิ่นของจีโอสมินจะกระจายออกไปจนเราได้กลิ่นค่ะความรุนแรงของกลิ่นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝนตกครั้งล่าสุดความเข้มข้นของฝนและถ้าจีโอสมินถูกสะสมเป็นเวลานานและมากขึ้นในช่วงเวลาที่แห้งแล้งเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้งกลิ่นของมันก็จะยิ่งรุนแรงค่ะนอกจากนี้หากฝนตกลงมาเป็นละอองฝอยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยให้จีโอสมินลอยตัวจากพื้นดินได้นานขึ้นในทางตรงกันข้ามค่ะหากฝนตกหนักจีโอสมินจะไม่สามารถลอยขึ้นในอากาศได้มากพอจึงเป็นเหตุให้กลิ่นลดลงส่วนกลิ่นที่มาจากน้ำมันของพืชค่ะเกิดจากการที่พืชปล่อยน้ำมันออกมาในช่วงเวลาที่แห้งแล้งเพื่อชะลอการงอกและการเติบโตของเมล็ดเพราะหากพื้นดินมีความแห้งแล้งมากไม่มีน้ำเพียงพอก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เมล็ดจะรอดและขยายพันธุ์ต่อไปได้เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะสัมผัสกับโมเลกุลของน้ำมันเหล่านี้ทำให้กลิ่นถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับจีโอสมินค่ะจึงเพิ่มกลิ่นดินให้ชัดเจนขึ้นนอกจากมนุษย์แล้วสัตว์ก็สามารถตรวจจับกลิ่นของจีโอสมินได้ค่ะเช่นแมลงวันผลไม้แต่พวกมันจะไม่ชอบกลิ่นของจีโอสมินมากนักค่ะและพยายามหลีกเลี่ยงกลิ่นนี้แต่จีโอสมินไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพียงแต่ถ้ามีกลิ่นนี้มากๆในอาหารบางประเภทหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเช่นกันค่ะเช่นมักจะพบกลิ่นนี้ในเห็ดผักโขมบีทรูทปลาน้ำจืดบางชนิดแต่การปรุงอาหารร่วมกับส่วนผสมที่มีความเป็นกรดเช่นน้ำส้มสายชูก็ช่วยให้กลิ่นของจีโอสมินจางลงและหายไปได้ค่ะฉะนั้นกลิ่นฝนที่เรารู้สึกกันนะคะก็เป็นเหมือนส่วนประกอบของกลิ่นหลายๆอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลิ่นนี้ทำให้สดชื่นก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงความทรงจำของเราค่ะหลังจากที่ฝนตกบางคนอาจจะนึกถึงบ้านอาจจะนึกถึงสวนหลังบ้านหรือนึกถึงตอนสมัยเด็กหรืออาจจะนึกถึงในช่วงเวลาที่เคยนั่งฟังเสียงฝนอยู่หน้าบ้านสิ่งที่เรารับรู้จึงไม่ได้มีแค่กลิ่นแต่ยังมีความทรงจำที่สมองเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวเรามากตั้งแต่การที่ฝนตกลงมากลิ่นดินลอยขึ้นมารวมไปถึงสมองของเราที่รับรู้เชื่อมโยงกลิ่นกับความทรงจำเป็นเรื่องราวรอบๆตัวที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตค่ะและเป็นเสน่ห์ของความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องทดลองไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือราคาแพงแค่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราก็กำลังเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่นะคะในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ทั้งสาระความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันไปและได้รับฟังบทเพลงเพราะๆซึ่งเราก็ยังคงนำมาฝากกันนะคะในทุกค่ำคืนกับรายการสาระสารพันซึ่งก็จะมีผู้จัดรายการท่านอื่นๆนะคะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการและก็มีสาระความรู้ดีๆในหลายๆเรื่องที่น่าสนใจรอให้ติดตามกันค่ะสำหรับคืนนี้นะคะรายการสาระสารพันกับแก้วภูมิรัตน์นะคะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนอย่างไรก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลังภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาการเกษรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยยืนยันชัดเจนว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC ซึ่งปัจจุบัน EEC มีพื้นที่เพียง3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชน สรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังตชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
11: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกุมนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด .22 จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะสายชนดีสั่งควบคุมเสียงคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งค่ะเป็นเพลงลำดับที่4ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะคำร้องภาษาอังกฤษเนียดอนโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะและภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์ครจากนั้นพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนกรกฎาคม2489ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งจะเป็นการบรรเลงนะคะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะถ้าผู้ฟังคะพูดถึงครูแก้วอัจฉริยกุลท่านเข้ามาร่วมแต่งเพลงให้กับวงกลมโฆษณาการกลมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนักร้องรุ่นแรกๆแน่นอนนะคะมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วแต่งและรุ่นต่อมาก็เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณเลิศผสมทรัพย์2เพลงที่เราจะฟังกันนะคะคือเพลงหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงาย

เพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปคือหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงายนั่นก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะยุคต่อมาเมื่อคุณภูนศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดาเข้ามาเป็นนักร้องพร้อมกันก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งด้วยเช่นเดียวกันเพลงฉันจะคอยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะนางครวญโดยคุณวรนุชอารีและเซเลเมาคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

นอกจากคุณวรนุชจะขับร้องเพลงนางครวญซึ่งเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อแล้วก็ยังมีเพลงสัญญารักเพลงหวานคำซึ่งคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยอีกท่านหนึ่งคือคุณสมคิดร้อยโทสมคิดเกษมศรีเพลงคิดถึงฉันบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สำหรับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งให้เพลงปาหนันนี่เป็นเพลงแรกเลยนะคะต่อด้วยลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงและเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณวินัยบันทึกเสียงกับคุณรวงทองทองร่อนทมค่ะยอดรักยอดขวัญทั้งหมดนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ุณอ้อยอัชราก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงที่รักขาครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคุณบุษยารังสีในเพลงลาก่อนสามพรานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีค้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
10: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับค่าฐาน 50 เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลสัทธรมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถยนต์โดยสารขนาดเกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม100บาทรถโดยสารขนาดกลางเกิน12ที่นั่งแต่ไม่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม150บาทรถโดยสารขนาดใหญ่ เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม200บาทรถบรรทุก4ล้ออัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถบรรทุก6ล้ออัตราค่าธรรมเนียม250บาทรถบรรทุก10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม350บาทรถบรรทุกเกิน10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม500บาททั้งนี้กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งในเส้นทางบึงการบริคำไซและเส้นทางบริคำไซบึงการและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยจำนวนไม่เกิน50คันและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มั่นใจในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้สหรัฐปรับอัตรากำลังทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์มั่นใจว่าความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารกับสหรัฐจะไม่ลดลงแม้สหรัฐมีการปรับอัตรากำลังทหารและเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้พร้อมเน้นย้ำว่าพันธะกรณีด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐยังคงแข็งแกร่งขณะที่นายเอลบริดจ์โคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐไม่ได้ลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียและยังมุ่งรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนดีสังนะคะเพลงแรกก็คือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณและครูนาถาวรบุตรคืนวันนี้ฟังคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรต่อได้เพลงแหลมทองเพลงนี้คุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480

พลงแหลมทองที่จบไปนี้ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำค่ะฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยนะคะคุณคำรณสัมบุญนันท์ในเพลงชายสามโบสถ์ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและชายไร้โบสถ์คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะข้อมูลบอกว่าจิ๋วพิจิตรแต่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยชายไร้โบสถ์นะคะ

0: บสถ์สักที
1: จบไปแล้วเพลงชายสามโบสถ์และชายไร้โบสถ์ฟังเพลงคอยเธอคนเดียวจากคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะเพลงที่สองคอยแต่เธอคุณดารุณีอมรานนท์ขับร้องเป็นเพลงที่ครูนาฏถาวรบุตรแต่งและบรรเลงด้วยวงทรัพย์สินค่ะเพลงที่สามคอยเธอคุณสุเทพวงกำแหงขับร้องนำในสุเทพคอรัสค่ะเนรัญชราเป็นผู้ใส่เนื้อภาษาไทยในเพลงกรีนฟิลด์นะคะเริ่มด้วยคอยเธอคนเดียว

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับผู้ชายที่จะฟังในช่วงนี้3เพลงชายไร้คู่ผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยอุดมเขียนเอี่ยมต่อด้วยชายโสดคุณดำรงสุทธิพงศ์ขับร้องผลงานของคุณสมานเกียรติวิไลและคุณสุชาติวุฒิยาเวศนะคะต่อด้วยชายสัญจรโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้ผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชายไร้คู่

ชุดต่อไปนั้นเราจะฟังคุณลินจงบุญนครินทร์ในเพลงเกลียดคนปล้นรักต่อได้ใจเธอร้ายจริงโดยคุณสุดเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและเฝ้าคอยโดยคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติสามเพลงนี้ผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์ค่ะ

จบไปแล้ว3เพลงเป็นผลงานของวราวรเวทนะคะและก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากผลงานของคุณจงรักจันคณา1หญิง2ชายโดยคุณอุมาพรบัวพึ่งและวันคอยโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาทั้งหมดนี้ผลงานของจงรักจันคณาค่ะคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทโดยเราจะมาเริ่มทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก5นาทีแล้วเราก็ไปฟังหัวข้อแม่บทเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอเรื่องของการระงับความอาฆาตเรามาเริ่มกันด้วยการทำสมาธิซะก่อนจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ณนะปัจจุบันนี้คือการทำจิตให้มีความสงบด้วยการที่มาใส่ใจอยู่กับลมหายใจของเราไม่ใส่ใจกับสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปเช่นเสียงเช่นกลิ่นลืมตาอยู่ออกกำลังกายอยู่ทำนั่นนี่อยู่อาจจะเห็นภาพด้วยและความคิดต่างๆที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่ผ่านมารู้ได้ด้วยตาจะเป็นรูปรู้ได้ด้วยหูถ้าเป็นเสียงรู้ได้ด้วยใจถ้าเป็นความคิดนึกมีช่องทางแห่งการรับรู้ได้เพราะมันมีการผ่านมาของสิ่งต่างๆเหล่านั้นผ่านมาแล้วไงถ้าใส่ใจจิตเราก็ไปตามนั้นใส่ใจสิ่งไหนจิตเรามุ่งพุ่งไปตรงนั้นสิ่งนั้นก็มีพลังในที่นี้เราให้ใส่ใจมุ่งพุ่งอยู่กับลมหายใจหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเกรงส่วนต่างๆใดๆของร่างกายให้ปล่อยเป็นธรรมชาติให้ทำอย่างสบายๆลมหายใจให้เป็นสบายๆใส่ใจอยู่กับลมตรงไหนตรงจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นบริเวณนั้นก็คือจะเป็นจุดที่อยู่ด้านในโพรงจมูกนั่นเองรับรู้ถึงกลิ่นตรงนั้นใส่ใจตรงนั้นใส่ใจแล้วถ้ามีสิ่งอื่นผ่านมาไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นรู้สิ่งอื่นอยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งนั้นการไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นเหล่านั้นคือมันก็อ่อนกำลังไงบุฟังเราไม่ใส่ใจในสิ่งไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังเราใส่ใจอยู่กับลมสติของเรามีพลังพอเราทำอย่างนี้จิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงเพราะไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นไงระงับลงโดยอัตโนมัติเลยระงับลงแล้วจิตก็จะเรียกว่าเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิไม่ยากเริ่มต้นด้วยการตั้งสติสมาธิก็มาสมาธิที่มานั้นไม่ได้ว่าจะไม่มีความคิดไม่ได้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นภาพเพราะมันมีช่องทางอยู่ยังไงมันก็มีเสียงมีภาพมีความคิดนี่คือช่องทางเหมือนกันแต่มีแล้วเราไม่ตามไปพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเสาหินที่เป็นเสาเขื่อนเสาอินทคีนคือเป็นเสาที่มีความมั่นคงเสาหินทั้งแท่งตักลงไปในดินอย่างลึกโผล่ขึ้นพ้นดินขึ้นมาเจ้าสัตว์มาปลูกเอาไว้เอาสุนัขบ้านเอาสุนัขจิ้งจอกเอาลิงเอานกเอางูเอาจระเข้มาปลูกไว้มันดึงยังไงมันไม่ไปต่อให้มันแข็งแรงขนาดไหนเพราะเสามันมั่นคงกว่าจระเข้ดึงไปดึงไปโอ้หมดแรงมันก็อยู่เฉยๆลิงก็เหมือนกันนกก็เหมือนกันสุนัขก็เหมือนกันหมดแรงตอนดึงเสาได้รับแรงดึงแต่มันไม่ไปด้วยพอหมดแรงปุ๊บมันก็เฉยเหมือนกันว่าตอนที่จิตของเรามีสติตั้งมั่นไว้แล้วได้ยินเสียงมันดึงละมีความคิดนึกมันดึงละแต่พอมันดึงไปดึงไปเราไม่ใส่ใจตามมันเดี๋ยวมันอ่อนแรงลงเองแต่ว่าถ้าเราไปใส่ใจในมันนะ มันมีพลังนะท่านผู้ฟังบางทีมันดึงเชือกขาดได้ดึงเสาให้มันล้มได้หนึ่งประการบางทีเสายังไม่แข็งแรงเต็มที่หรือว่าเชือกมันขาดนั่นคือความที่สัตว์เหล่านั้นมีพลังอยู่เราอย่าให้พลังกับมันถ้าเราให้พลังกับมันมันก็จะมีพลังเหมือนเพราะว่าเราใส่ใจไปในมันมันจึงมีพลังแต่ถ้าเราไม่ให้พลังกับมันคือเราไม่ใส่ใจในมันพอไม่ใส่ใจในมันมันอ่อนพลังเดี๋ยวมันก็ซบเซาไปเหงาไปอ่อนไปจางคลายไปแล้วก็ดับไปพอมันดับไปคราวนี้ก็เป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดละสบายสบายละนิ่งเย็นอยู่ได้ให้เรารักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีอ้าวล่ะบูฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความรู้ที่อยู่ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยเพื่อให้ปริยัติข้อมูลการศึกษาที่เราจะทำต่อไปนี้ไม่กลายเป็นงูพิษเราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วในหัวข้อวันนี้ที่จะทำความเข้าใจคือเรื่องของความอาฆาตเรื่องของความผูกเวรจะทำอย่างไรให้เราสามารถหยุดการผูกเวรกับคนอื่นคนอื่นมาผูกเวรกับเรานี่เราคุมจิตของเขาไม่ได้นะแต่เราจะไปผูกเวรกับเขานี่เราคุมจิตของเราทำยังไงนี่คือคำถามในที่นี้การควบคุมจิตที่จะไม่ให้เกิดการผูกเวรการอาฆาตเรื่องนี้มีอยู่หลายพระสูตรเลยทีเดียวทั้งที่อยู่ในอังคุตรนิกายอยู่ในสังยุตตนิกายมีหลายที่วันนี้ก็จะรวบรวมเอามาให้ได้ฟังด้วยกันไปเลยอันดับแรกก่อนว่าทำไมเราถึงมีการอาฆาตการผูกเวรซึ่งลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้จะไม่เหมือนกับความคิดเบียดเบียนนะเพราะว่าความคิดเบียดเบียนคือเราจะไม่ได้อาฆาตเขาไม่ได้โกรธคนนั้นโดยเฉพาะเจาะจงจะต้องการแยกความแตกต่างนี้นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายพรานที่เขาจะไปฆ่ากวางตัวหนึ่งเนี่ยนะคือเขาไม่ได้แบบโกรธเจาะจงกวางตัวนี้หรือกวางทุกตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเวลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยคือเขาก็เอาหนังมันเอาเนื้อมันจำเป็นต้องฆ่าเขาไปงั้นไงอันนี้คือลักษณะของความคิดเบียดเบียนทีนี้ความคิดเบียดเบียนบางครั้งมันเจือด้วยความอาฆาตด้วยเช่นในพรานคนนี้เคยไปจับกวางแต่กวางดันหนีไปมันโกรธว่ากวางทำไมทำอย่างนี้หนีจากกับดักของฉันฉันจะโกรธเกลียดอาฆาตกวางทุกตัวเหมารวมไปเลยแล้วก็เบียดเบียนก็ด้วยทั้งอาฆาตด้วยบางทีความอาฆาตมันปนเข้าไปในความคิดเบียดเบียนได้แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวทีนี้จุดตรงนี้แหละที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไงตัวอย่างที่ยกมาเรื่องของนายพรานพระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในอังคุตรนิกายหมวด9ท่านผู้ฟังพูดถึงเหตุเรื่องราวที่จะให้เกิดความอาฆาตได้แบ่งเป็น3เซตด้วยกันเซตละ3ข้อปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นตัวเองก็คือถ้าใครมาทำอะไรให้เราแบบไม่ดีไม่ชอบใจเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็อาฆาตไง โดยทั้ง3เซตปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตคือคิดว่าเขาจะต้องทำไม่ดีกับเราหรือตอนนี้เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือที่ผ่านมาเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ดีกับเราอันนี้เขาคิดอย่างนี้จึงมีอาฆาตนิปรารภตัวเองอดีตปัจจุบันและอนาคตต่อมาส่วนที่เป็นการปรารภคนอื่นก็แบ่งเป็นสองส่วนเสร็จละสามสามโดยแบ่งเป็นคนที่ฉันไม่ชอบกับคนที่ฉันชอบถ้าคนที่ฉันชอบดันมีคนมาทำไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ฉันชอบเฮ้ยฉันก็อาฆาตแกเหมือนกันเอาแกมาเป็นศัตรูกับมิจฉันก็ถือว่าเป็นศัตรูเหมือนกันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ก็ไปอีก3กองส่วนคนอื่นที่ฉันไม่ชอบคือฉันมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยแล้วแกมาทำดีกับคนที่ฉันมองเป็นศัตรูมิตรของศัตรูก็ศัตรูเหมือนกันก็เลยอาฆาตก็ด้วยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันผู้ฟังคงจะเข้าใจเห็นภาพตานะว่าถ้าคนที่เราไม่ชอบนั้นมีใครไม่รู้มาทำประโยชน์ทำความดีแก่คนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนนั้นไปด้วยเพราะคนที่เราไม่ชอบดันได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วหรือวางแผนก็ว่าจะไปทำความดีในกับคนที่ฉันไม่ชอบก็จะอาฆาตคนนั้นไปด้วยคือจิตที่จะมีความอาฆาตจะเกิดได้จากเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังฟังดูเลยในเรื่องราวทั้งหมดที่มีปัญหาในโลกทั้งหมดสภาดราม่ารายการทีวีเรื่องราวลงข่าวใดๆมันตรงนี้เลยเขามาทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบจอดรถหน้าบ้านอะไรหรือคนที่ฉันรักทำลูกฉันทำลูกน้องฉันลูกน้องโอ้มันทุกเรื่องมันลงมาตรงนี้ท่านผู้ฟังแล้วบางทีก็ขุดเอาเรื่องที่แบบโอ้ยนานมาแล้วแล้วบางทีก็ขุดเอาแบบคิดมาเป็นตู่เป็นตาว่าอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้จัดการมันซะนี่เลยไม่ว่าจะกราดยิงไม่ว่าจะด่ากันในโซเชียลฟ้องร้องคดีความในศาลมันเรื่องนี้แหละประโยชน์ผลประโยชน์กับตัวเองผลประโยชน์คนอื่นในเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่คิดไปทางนู้นอ่ะคำถามคือเหตุมันมีอย่างเงี้ยแล้วจะแก้ยังไงเรื่องการแก้นั้นท่านให้ไว้หลายวิธีเลยทีเดียวมีเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความอาฆาตตะมูฟังมันต้องมีเหตุดับอะไรที่เกิดได้มันไม่ดับไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวงจรเกิดได้ก็ต้องดับได้แน่นอนฟันธงดับยังไงก็ถ้ามีเหตุแห่งการดับมันดับได้แน่ถ้ามีเหตุแห่งการเกิดเราหยุดเหตุนั้นผลก็ดับไปสิพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพระสูตรเดียวกันท่านผู้ฟังถัดมาเราถึงวิธีที่จะกำจัดความอาฆาตไปที่เหตุมันเลยถ้าเหตุพูดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคนอื่นอย่างนั้นเราไม่ได้เขาก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราใช่ปะที่ผ่านมาตอนนี้หรืออนาคตเราให้มองอย่างนี้ท่านบอกว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เราใช่ไหมโอ้ยแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาเล่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาหรอกเรามองอย่างนี้เลยเฮ้ยยังไงนะเดี๋ยวมึงฟังตามความเข้าใจตรงนี้ดีกว่านะสมมติถ้าเราไปมองตรงนี้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเรามองตรงนี้ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราโฟกัสเราจดจ่อเราใส่ใจไปตรงไหนเนี่ยสิ่งนั้นมีพลังนะไอ้ความอาฆาตมันก็จะเกิดจากตรงนี้แหละมันตรงนี้เป็นเหตุมันก็เลยฉันไม่พอใจความไม่พอใจมันตามมาจากการที่เห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์เพราะทุกความคิดนะท่านผู้ฟังมันจะมีอารมณ์ติดมาโดยเสมอในที่นี้ก็จึงมีความอาฆาตโผล่ขึ้นมาจากความคิดที่ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรา ไปเห็นตรงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวแล้วแก้ยังไงนะก็แก้ตรงนี้แหละว่าก็มันไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราไปหาประโยชน์ดีกว่าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คนนี้เขาไม่ทำประโยชน์ให้เราไม่สนใจหรอกไอ้ความไม่สนใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนนี่แหละจะทำให้ความอาฆาตมันระงับไปแก้ตรงเหตุตรงนี้เลยแล้วก็ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะเราก็ไปทำหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าถูกไหมท่านฟังง่ายๆดีนะพอเราไม่โฟกัสใส่ใจจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไอเหตุที่จะทำให้มีความอาฆาตใดๆจบเลยจบเลยมันโผล่มาไม่ได้ไม่ว่าจะปรารภตัวเราเอง

ซึ่งเนี่ยมันหลุดเลยท่านผู้ฟังหลุดจากการที่จะต้องไปสนใจในสิ่งที่จะไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เราไม่ชอบก็มันจะไม่เกิดประโยชน์เราจะสนใจทำไมเราไม่สนใจหรอกพอไม่สนใจปุ๊บอามาฆ่าไปไงอยู่ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังอยู่ไม่ได้เพราะมันต้องมีแบบเนื้อเรื่องสตอรี่ใดๆดราม่านั้นๆให้มีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะแต่พอเราบอกไม่สนใจเราตรงนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะกับตัวเองกับคนอื่นคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รักก็ตามเถอะความไม่เป็นประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเราไม่ใส่ใจตรงนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์เราไปใส่ใจตรงจุดไหนที่มันจะมีประโยชน์ดีกว่าความที่เราไม่ใส่ใจจุดที่ไม่เป็นประโยชน์นี้นั้นทำให้ความอาฆาตดับไปได้เลยเกิดขึ้นตรงไหนจะดับมันตรงนั้นตัวหวังเหมือนเราเป็นแผลตรงไหนเราก็ต้องใส่ยาตรงนั้นน่ะหมอบอกให้เอายามาหยอดตาเราก็ไปใส่ตาตุ่มจ้ะมันจะไปหายได้ไงเจ็บตาอยู่ล่ะตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีปัญหาเราจี้จ่อไปตรงนั้นมันจะแก้ได้ทีนี้เครื่องช่วยอื่นมีไหมมีสองประสูตรว่าไปแล้วนะเหตุที่เกิดความอาฆาตแล้วก็วิธีกำจัดของเขาก็เพียงแค่ว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็มันไม่มีประโยชน์เราจะไปใส่ใจมันไม่มีทางจะเกิดประโยชน์ใดๆได้เลยไม่เอาดีกว่าเอาเครื่องช่วยมีไหมมีโดยตรัสถึงคุณธรรม5ประการต่อไปนี้มาในอังคุตรนิกายหมวด5จะมีอยู่2เรื่องแล้วก็ทีฆนิกายก็มี5ประการเหมือนกันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเอาเรื่องที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5นี้ซะก่อนท่านตรัสถึงคุณธรรม5ประการที่จะช่วยในการที่จะกำจัดความอาฆาตที่ว่าเราจะไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วจะไปใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงไหนตรงนี้เลย5ประการเมตตาอันนี้ที่หนึ่งเมตตาเป็นประโยชน์ไหมเป็นกับใครก็กับคนที่ทำนั่นแหละแล้วถ้าเราจะไปใส่ใจเรื่องที่เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเรามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมก็ไม่ใส่ใจหรอกแล้วไม่ใส่ใจอะไรที่จะมีประโยชน์กับเราเมตตาพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นเมตตานี่สายตรงเลยท่านผู้ฟังสายตรงในการที่จะกำจัดความอาฆาตเลยมองกันด้วยสายตาแห่งความอาฆาตความเกลียดชังความคิดประทุษร้ายนี่เหมือนฆาตกรนี่นะเขาได้หมายมาก็ต้องไปล่าคนนี้นักล่าฆ่าหัวนักฆ่านี่ลูกเขาจ้องเอาคนนั้นอย่างเดียวเลยมองกันนี่ด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแกนแต่ว่าเปลี่ยนใหม่มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนแม่มองดูลูกหรือเวลาที่เราเจอเพื่อนหรือญาติที่รักไม่ได้เจอกันนานมองกันด้วยสายตาแบบนั้นจิตแบบนั้นประกอบด้วยเมตตาแน่นอนตัวบังเมตตาเอามาเจริญไว้ในใจแล้วมันจะมีเมตตาได้ไงฉันอาฆาตมันอยู่ฉันโกรธมันอยู่ฉันเกลียดมันอยู่ก็ถามว่าไอ้ความอาฆาตเกลียดชังความไม่พอใจเกิดมาได้ไงก็ไปจดจ่อตรงที่เขาทำให้ฉันไม่ดีเนี่ยฉันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยฉันเอาจดจ่อนั้นมันก็เลยมีความอาฆาตใช่ไหมล่ะเหมือนกันท่านผู้ฟังถามว่าความเมตตาปีติหรืออะไรที่มันจะดีๆมันจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะเกิดได้ไงก็เอาจิตของเราไปใส่ไว้ตรงเรื่องที่มันจะมีความเมตตาสิเป็นแม่เนี่ยแม่รักลูกเราคิดถึงแม่คนไหนก็ได้ไม่ใช่แม่เราก็ได้อะก็รักลูกหรือเจ้าของสุนัขรักสุนัขของมันเองสุนัขมันก็รักเจ้าของของมันเอาความรักตรงเนี้ยนึกเรื่องเนี้ยจะเกิดประโยชน์คือเมตตาที่ใครที่คนที่คิดนั่นแหละก็คือเราใช่ไหมพอเราคิดถึงเรื่องนั้นมีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาด้วยเราปึ้งมีเมตตาเกิดขึ้นปึ้งที่ไหนจิตใจของเราแล้วแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุค

0: คนนี้บุคคลที่เราบอกว่าเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานะแพ้ให้เขาเลยแพ้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านตัวเขาคือเอาตัวเขาเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์ในที่นี้หมายความว่ามันดึงกันมาคือพอเรานึกถึงคนนั้นที่เราไม่ชอบปื๊ดความอาฆาตเกิดขึ้นใช่ไหมมันเหมือนเป็นแองเกอร์เป็นสมอเรือดึงกันมาดึงความอาฆาตมาดึงอารมณ์นี้มาเอาใหม่เอาใหม่เรามานึกถึงสิ่งที่จะให้เกิดความรักความเมตตาไม่ว่าจะเกิดจากคนจากพระพุทธเจ้าหรือจากใครก็ตามจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นึกถึงตัวเราในอดีตที่เราเคยมีความเมตตากับใครก็ได้เอานึกถึงเรื่องนั้นปื๊ดมันก็มีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเราใช่ไหมพอมีความเมตตาแล้วเราจะทำยังไงให้ความอาฆาตเวลาที่เรานึกถึงคนนั้นมันอ่อนลงเราก็แผ่เมตตานี่แหละที่เราทรงไว้ในจิตแล้วนี่แหละไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เราปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านบุคคลนี้การผ่านบุคคลนี้ไปผลที่ดีเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เรานึกถึงบุคคลนี้ในภายหลังต่อมาเนี่ยไอ้ความโกรธความอาฆาตมันจะเบาบางลงมันจะหายไปจะเริ่มเมตตาในบุคคลนั้นคือทำอย่างนี้โอเคนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจริญกรุณากรุณาหมายถึงความคิดในการที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์คิดในที่นี้คือปรารถนาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่ข้อนี้มีอุปมาท่านผู้ฟังในพระสูตรถัดกันมาแต่ยังไม่พูดตอนนี้จะไปอธิบายในตอนพระสูตรนั้นแทนแต่บอกเรื่องของกรุณาก่อนหลักการเดียวกันระหว่างที่ว่าเราต้องชาร์จพลังกรุณาให้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วแผ่กรุณานี้ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คือแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยตัวเราแผ่นะผ่านตัวเราด้วยเนี่ยแล้วก็ผ่านไปยังบุคคลนั้นกรุณากรุณาเกิดขึ้นได้ยังไงก็คิดเรื่องที่เราจะกรุณาเขาหลักๆเปรียบเทียบเหมือนกับในพรานที่จะไปฆ่ากวางล่ะไม่ได้จะโกรธเกลียดกวางตัวนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือกวางตัวไหนไหนแต่มันอยู่เหนือลมแล้วมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ฉันจะยิงได้แล้วมันก็มองไม่เห็นฉันมันประมาทเล่อๆอยู่เอาละฆ่ามันซะเพื่อจะเอาหนังเอาเนื้อมันโกงธนูขึ้นระวังเอาลูกศรใส่กับคันธนูแล้วโกงคันธนูขึ้นเล็งด้วยสายตาแบบแหลมคมเปียบของนายปราณกำลังแขนนี่บึ้มบึ้มขึ้นเลยแต่เกิดในจิตมีความกรุณานิสหนึ่งขึ้นมาปึ๊ดเฮ้ยมันจะตายวับขึ้นมาปึ้งเนี่ยเขาผ่อนคันธนูลงเลยด้วยกรุณานิดเดียวตอนนี้ที่เกิดขึ้นในจิตความคิดเบียดเบียนมีเยอะอยู่นะจนตรงข้ามันเนื้อมันหนังมันเงี้ยคิดไปแต่พอมีความกรุณาเกิดขึ้นนิดนึงปึ๊ดเฮ้ยมันจะมีทุกข์นี่เฮ้ทุกข์ที่นี่มันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นนะเฮ้ยเราอย่าให้มันได้ทุกข์นี้เลยนี่คือความกรุณาระวังปึ๊ดเดี๋ยวถ้าคิดจนถึงจุดที่เราอย่าให้มันทุกข์เลยเราปรารถนาให้มันพ้นจากความทุกข์นี้ซะคันธนูลดลงปลดออกไม่ยิงแล้วนี่คือกรุณาดูฟังกรุณาแบบนี้โอ้เราอยากให้เขาทุกข์เลยถ้าเราจะแบบด่าเขาอย่างนี้นะเราจะว่าเขาเราจะวางแผนกำจัดเขาอย่างนี้นี่เขาจะมีทุกข์นี่นะเอางี้ฉันจะด่าเขาเนี่ยทิ่มแทงด้วยหอคือปากเอางี้ฉันไม่ทิ่มแล้วกันก็จะไม่ด่าแล้วกันปึ๊ดนี่คือกรุณาเลยนะกรุณาเกิดขึ้นในจิตของเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วแพ้ไปเลยตัวหวังแพ้กับตัวเราเองปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เลยบุคคลที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานี่แหละหรือกับคนที่เรารักหรือกับคนที่เราไม่รักแล้วทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอย่างนี้นะพวกของคนอื่นเงี้ยเอาแพ้กรุณาให้พ้นจากความทุกข์ใดๆที่เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทุกคนมันก็มีทุกข์ค ือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันน่ะในโลกนี้เป็นอย่างนี้ท่านมาประการที่3ท่านให้เจริญอุเบกขาอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมท่านฟังมีอยู่ในเซตเรื่องของพรหมวิหาร4เลยนะเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาอยู่ไหนไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ได้เป็นความยินดีพอใจแต่นี่เป็นความอาฆาตอยู่ความอาฆาตพึงเจริญอุเบกขาในประการที่3ท่านว่าอุเบกขาคือความวางเฉยไม่ว่าจะเรื่องน่ายินดีพอใจเราก็เฉยได้ไม่ได้ยินดีพอใจไปตามเรื่องที่มันน่าโกรธน่าเสียใจอ่ะเราก็วางเฉยได้ไม่ได้จะเสียใจโกรธไม่พอใจไปตามการวางเฉยความนิ่งไม่ว่าจะทั้งสิ่งที่น่าพอใจไม่พอใจนี่คืออุเบกขามาจากเขานี่แหละท่านเปรียบเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีช่องไม่มีโพรงใดๆเวลาฝนตกใส่ลมพัดมาแดดสาดส่องไปจากกลางวันจากกลางคืนแสงจันทร์แสงอาทิตย์นิ่งเฉยไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะของอุเบกขาหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำน้ำเวลาใครโยนสิ่งที่น่ารังเกียจโยนสิ่งที่น่าพอใจลงไปมันเฉยแผ่นดินก็เหมือนกันเมื่อเราถุยน้ำลายลงแผ่นดินหรือจะทำอาหารดีๆตกลงใส่พื้นดินอย่างเงี้ยเฉยมันไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะที่เป็นอุเบกขาให้เราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตแบบภูเขาหินหรือพื้นดินหรือแผ่นน้ำวางเฉยมาในทุกทิศทางพอใจไม่พอใจแผ่ไปเลยไม่ว่าเขาจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจกับเราเราวางเฉยได้ไม่ว่าจะมาจากทางบุคคลนี้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเฉยวางเฉยอุเบกขาแผ่ไปอย่างนี้จะสามารถทำให้เวลาที่มีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจเนี่ยเราจะเฉยได้เพราะฉะนั้นเราเห็นแพทเทิร์นนะท่านฟังว่าพอเมตตาก็ต้องมากับอุเบกขากรุณาก็ต้องมากับอุเบกขาอุเบกขาที่มานั้นจะทำให้เมตตาของเรานี่ไม่กลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อจนไม่กรุณาที่เราแผ่ไปนี่ไม่กลายเป็นความเสียใจเศร้าโศกระทมทุกข์ไปคือไม่เกินไปจนถึงมันล้นแต่หยุดได้ด้วยอุเบกขาเมตตากรุณาอุเบกขานั้นก็ยังมีมิติของทางกายทางวาจาทางใจเอาละคนที่ทำให้เราไม่ดีเราไม่ชอบไม่เป็นประโยชน์เราจะไปมีกิจกรรมทางกายทางวาจาพูดกับเขาไปทำอะไรให้เราคงไม่ละแต่ว่าอย่างน้อยเรามีใจที่เป็นเมตตากรุณาอุเบกขาใจเราต้องเป็นอย่างนี้นี่คือ3ประการแรกถัดมาประการที่4ท่านผู้ฟังพึงถึงการไม่นึกไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นความอาฆาตจะระงับไปได้ไม่อยากไปคิดถึงเขาถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยเมตตาถูกไหมถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยกรุณาคิดถึงคนนั้นนะเขาทำไม่เป็นประโยชน์เราต้องคิดด้วยอุเบกขาหรือทางนั้นก็ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องนึกถึงบุคคลนั้นได้ไหมก็ได้บางครั้งไม่ใช่ได้หมดหรอกได้บางครั้งหรือก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มั้งก็ได้บ้างได้บ้างนั่นแหละมันคือได้ท่านฟังได้แล้วได้บ้างคือได้แล้วได้แล้วไงอะไรที่เราได้แล้วนะทุกฝั่งเราทำให้มากเจริญให้มากมันจะได้มากขึ้นจากที่น้อยมันจะเป็นมากขึ้นได้เพราะอะไรนะเพราะเราทำบ่อยๆเราเจริญให้มากเราทำให้มากใส่ใจที่ไหนอ่ะก็ใส่ใจในเมตตาใส่ใจในกรุณาใส่ใจในอุเบกขา ใส่ใจในเรื่องอื่นที่จะเป็นประโยชน์ใส่ใจในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะโอ้เรื่องศีลก็เป็นประโยชน์เรื่องสมาธิก็เป็นประโยชน์เรื่องความเพียรเป็นประโยชน์เรื่องธรรมะเป็นประโยชน์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะอย่างน้อย16ประตูเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยบอกไปแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่แหละประตูแห่งประโยชน์ทีนี้พอเราไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ใส่ใจบุคคลนั้นมันก็จะมาตรงกับที่พูดไปแล้วเหตุในการที่จะกำจัดความอาฆาตว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดถึงตรงนั้นทำไมไม่คิดดีกว่าเราจะไปทำใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือตรงนี้เลยท่านผู้ฟัง9ข้อนั้นที่พูดถึงเหตุแห่งการที่จะระงับความอาฆาตได้มารวมอยู่ใน1ข้อตรงนี้นี่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะของพระพุทธเจ้านะจากอังคุตรนิกายหมวด9อ๋อจะแบบจำไงไม่ใส่ใจอ่ะมันมีคำอธิบายอยู่ในอังคุตรนิกายหมวด5เสียบอยู่ตรงนี้ในประการที่4อธิบายกันได้ก็ทำอย่างนั้นสิจะไม่ใส่ใจอ่ะก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์นั้นเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดทำไมเราไม่คิดดีกว่าเงียบคิดแค่นี้อ๋อเราก็ไม่ใส่ใจบุคคลนั้นได้เหมือนกันนะเรื่องไหนที่เราไม่ใส่ใจไม่นึกถึงไม่ระลึกถึงมันก็อ่อนกำลังเรื่องไหนที่เราใส่ใจนึกถึงระลึกถึงมันจะมีพลังประการเป็นอย่างนี้ทั้งหมดต้องฟังก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่จะให้เกิดความอาฆาตใช่ไหมหรือถ้าจะนึกข้อนี้เลยประการที่ 5นึกถึงความที่สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมนานเรื่องกรรมตรงนี้อุเบกขานะท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของอุเบกขาพอนึกถึงว่าเขาก็มีกรรมเป็นของตนนะเขาทำดีเขาก็ได้ดีล่ะเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วล่ะเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละมันจะเบาลงมันจะมีจุดที่ให้เราเกาะจุดที่ให้เรานึกถึงระลึกถึงนึกถึงเรื่องกรรมเป็นประการที่ 5อย่างนี้ก็ได้นี่คือตามนัยยะของการระงับความอาฆาตของคุตตนนิกายหมวด5นัยยะที่1ยังมีนัยยะที่2ท่านผู้ฟังเป็นพระสูตรถัดกันมาพูดถึงเรื่องความอาฆาตว่าบุคคลที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยมันมีเยอะแยะเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้กับภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีโอเคเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมล่ะมันก็จะมีอาจจะมีส่วนดีอาจจะมีส่วนไม่ดีท่านจึงแจกแจงไว้ท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรแจกแจงบุคคลเอาไว้นะเอาคนที่แบบว่าดีมีกรรมทางกายดีบริสุทธิ์มีกรรมทางวาจาดีบริสุทธิ์แล้วจิตใจของเขาเนี่ยยังได้สมถะยังได้วิปัสสนาหมายความว่ามีความสุขทางใจด้วยในบุคคลที่เขาดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจบางคนไปอาฆาตเขานะก็ประหลาดเหมือนกันเอ้าแต่ถ้าเผื่อว่าเขาไม่บริสุทธิ์ล่ะเช่นมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์แต่ว่ากรรมทางวาจาเขาบริสุทธิ์ดีอยู่บางคนก็เนี่ยคนนี้ไม่ดีเลยเป็นไปได้ไม่ยังไงคุณก็ไม่ควรจะอาฆาตเขานะไม่ว่าเขาจะดีเป๊ะๆกายวาจาใจหรือไม่ดีทางกายแต่วาจาอาจจะดีหรือสำหรับการวาจาไม่ดีแต่กรรมทางกายดีหรือจริงทั้งกายวาจาไม่ดีเลยนะเฮ้ยแต่บางทีทางใจเขาอาจจะดีก็ได้แต่เขาดีจริงใช่ไหมล่ะหรือต่อให้เขาไม่ดีหมดเลยกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์ทางใจได้ความสุขได้ก็ไม่ได้ไม่ดีไม่มีคนแบบนี้เราก็ไม่ควรจะอาฆาตเขาท่านแจกแจงไว้5ประเภทแบบนี้ลำดับที่ไล่มาก็คือไล่จากกายไม่บริสุทธิ์ แต่ว่าจะบริสุทธิ์ซะก่อนนะไม่ควรอาฆาตทำไมจะไปใส่ใจส่วนที่ไม่ดีของเขาทำไมล่ะก็คนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีทางกายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวาจาเขาบริสุทธิ์อ่ะเขาเป็นคนพูดดีได้แต่จะผิดศีลกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเขาก็ยังมีส่วนดีให้เราใส่ใจได้ความเลื่อมใสส่วนที่ดีของเขานั้นส่วนที่ไม่ดีก็อย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเฉพาะส่วนที่ดีว่างี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับภิกษุที่สมาทานผ้าบางสุกุลเป็นวัดคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่มันเขาไม่ใช้แล้วเขาทิ้งแล้วอย่างนี้นะไปพบผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเก่าผืนหนึ่งตอนไปบิณฑบาตนี่เห็นกองผ้าอะไรเขามาทิ้งตรงนี้เอาเท้าเหยียบดูเคลียร์ออกดูพอใช้ประโยชน์ได้เอาเท้าซ้ายเหยียบปุ๊บเอาเท้าขวาเขี่ยออกปุ๊บตรงนี้พอใช้ได้ก็ชักบางสกุลออกมาเลยเขาทิ้งแล้วนะนั่นน่ะถูกทิ้งแล้วไม่แล้วก็เราชักบางสกุลได้นั่นเลยเอาส่วนที่เป็นประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไงก็ทิ้งไปก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องใส่ใจก็มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ป่ะใช่ไหมก็นั่นสิก็เดินไปเลยส่วนไหนใช้ประโยชน์ได้ก็ชักบางสกุลเอามานี่ก็จะเป็นคำที่ว่าชักบางสกุลเอานะท่านผู้ฟังถือด้วยสัญญาความดีว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่มีเจ้าของไม่ใช่ขโมยก็เขาทิ้งแล้วเอาของที่เขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเอามาด้วยอะไรความที่ว่ามันเป็นผ้าบางสกุลแบบนี้แหละเช่นเดียวกันดังหวังนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์เขามีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์ก็เอาเฉพาะส่วนที่บริสุทธิ์มาพิจารณามาดูใส่ใจตรงนั้นเราจะละความอาฆาตได้ความที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยนะกุศลได้แน่นอนหลักการเดิมเดียวเลยท่านผู้ฟังเราไม่ใส่ใจสิ่งที่มันจะไม่เกิดประโยชน์สิ่งไหนเราไม่ใส่ใจสิ่งนั้นอ่อนกำลังเราจะใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะให้เป็นผลดีกับเราใส่ใจตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเอาเรื่องประโยชน์มาเป็นหลักนะทุกฟังประโยชน์นี่มันจะมองลึกได้สองระยะประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สองฝ่ายสูงสุดคือประโยชน์สองฝ่ายเอาสูงสุดตรงนั้นเอาประโยชน์ระยะที่สองประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์ต่อมาประโยชน์สูงสุดเอาทั้ง3อันเลยประโยชน์สูงสุดเอาทั้ง2นัยยะจิตใจเราให้หวังเอาประโยชน์แบบนี้ประโยชน์นี้นั้นท่านฟังไม่ใช่ผลประโยชน์แบบแบ่งเงินกันผลประโยชน์แบบเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งผลประโยชน์เรื่องยศเรื่องอะไรนั่นคือกามนั่นคือปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์เนี่ยดีกว่ากามเนี่ยมีเยอะแยะประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลประโยชน์ในการที่ให้เกิดสมาธิตัวเองคนอื่นสองฝ่ายประโยชน์เราหวังเอาตรงนี้ให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่แค่เอาต่ำๆเรื่องของกามเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่เอาประโยชน์เรื่องสูงขึ้นเอาตรงไหนเป็นประโยชน์เอาตรงนั้นตรงไหนไม่มีประโยชน์ไม่เอาเหมือนภิกษุชักผ้าบางสกุลทีนี้ถ้าสลับกันล่ะคนนี้ก็มีวาจาไม่บริสุทธิ์แต่กายบริสุทธิ์สลับกันก็เช่นเดียวกันระวังใส่ใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อุปมาตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นต่างกันนิดหนึ่งโดยพูดถึงคนที่เดินทางมาแบบร้อนเหนื่อยอบอ้าวกระหายน้ำเขามาเจอสระน้ำแห่งหนึ่งแบบมีจอกแหนขึ้นเต็มเลยโอ้ยน้ำหิวน้ำเขาก็เลยกวาดจอกแหนนี่ออกเขี่ยออกแหวกออกแล้วก็เอามือสองข้างเนี่ยจกน้ำขึ้นมากวักน้ำขึ้นมาดื่มกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้ากวักน้ำขึ้นมาใช้ชโลมร่างกายให้คลายร้อนเอาก็น้ำมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะจอกแหนมันบังอยู่ก็เขี่ยมันออกดิจะไปบ่นว่าโอ้ยจอกแหนเยอะแยะเลยทำไง ก็เคี่ยวมันออกดิก็เอาน้ำมาใช้คุณร้อนอยู่คุณอบอ้าวอยู่กระหายน้ำอยู่ใช้น้ำตรงที่มันมีประโยชน์เหมือนกันเลยนะท่านฟังหลักการเดียวกันอุปมาต่างกันให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนี่คือประการที่สองคนที่มีกายบริสุทธิ์แต่วาจาไม่บริสุทธิ์ถัดมาในประการที่สามท่านฟังคนประเภทที่สามคือคนที่กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แต่ว่าบางทีเขามีใจแบบได้สมาธิมีการทำวิปัสสนาได้บ้างได้บ้างในที่นี้คือได้ตามการอันควรได้บ้างคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาก็กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แล้วจิตใจมันจะทำดีได้ไงคือได้บ้างก็มาได้บ้างนี่ก็คือบางทีเขาก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างเราเห็นหรือก็อาจจะไม่ปฏิบัติธรรมแต่บางทีเขาจิตใจสงบได้บ้างนะเราเห็นในวิธีการทางใจของเขาเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติใดๆโผล่ให้เราเห็นบ้างแต่ส่วนใหญ่กายวาจาเขาจะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมทีนี้ทางใจพอเรารู้ได้บ้างว่าเขายังมีความเลื่อมใสมีความแบบสุขทางใจได้ตามการอันควรคนนี้เราจะไปอาฆาตเขาไม่พอใจเขาไม่เป็นประโยชน์หรอกคือในที่นี้ต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะทุกฝั่งว่าคนทั้ง5ประเภทนี้บางทีเขาไม่ได้จะมาทำอะไรให้เรานะคือแค่ว่าเราอ่านข่าวเนี่ยสมมติเราอ่านข่าวการกราดยิงอ่านข่าวดราม่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันมีดราม่าแล้วก็ส่งใจไปต่างคนนี้ไม่ดีเลยนั่นนี่โน่นแล้วคนนั้นดีงี้นี่โน่นนั่นแล้วจิตใจคุณอาฆาตไหมคือเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราเลยใช่ไหมแต่เราอาจจะอาฆาตเขาเอ้ยไม่ควรคืออย่างน้อยบางทีเขาพูดดีมีวาจาดีเราก็ไล่ไปตามที่ว่าไปแล้วหรือบางทีเขามีกายดีเราก็ไม่ควรอาฆาตคนที่ไม่ดีปานไหนก็ตามต่อให้เขาไม่ได้ทำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะโดยถ้าเขายังมีความดีทางใจบ้างยังเป็นคนได้อยู่เนี่ยมันมีความดีอยู่แล้วล่ะเอาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ใส่ใจในส่วนที่ดีในทางใจของเขาได้บ้างท่านพระสารีบุตรเปรียบไว้เหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคต้องทำความเข้าใจตรงนี้ทุกฝั่งว่าเวลาคนเดินทางเนี่ยแล้วเสบียงหมดนะเดินทางไกลนะเสบียงหมดน้ำหมดแหล่งน้ำไม่มีคุณเดินมาร้อนอบอ้าวในคราวนั้นเป็นฤดูร้อนด้วยเกิดเดินไปเนี่ยระหว่างทางมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นทางเกวียนนะมันก็จะมีรอยเท้าของโคของปศุสัตว์ใดๆเดินไปเรื่อยๆมีน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคเอาน้ำไปอยู่ในรอยเท้าโคได้ไงน้ำฝนไงตรงนั้นมันมีฝนตกขึ้นโดยไม่ใช่ฤดูจุดหนึ่งเสร็จแล้วมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคนิดหน่อยรอยเท้าโคก็เอาแค่อุ้งมือเราอะสมมติอะแล้วเกิดว่าเหนื่อยมากเลยทำไงน้ำใสๆอยู่ในรอยเท้าโคถ้าคุณกวักขึ้นมาดื่มเนี่ยนะมันขุ่นทันทีทั้งวันนี่คือจะเป็นเทคนิคของคนเดินทางว่าถ้าเห็นน้ำในรอยเท้าโคแล้วจะตักขึ้นมาดื่มเนี่ยไม่ได้คุณต้องเอาปากนี่ลงไปจ่อณจุดนั้นเหมือนสุนัขหรือแมวเนี่ยแหละมันดื่มน้ำมันไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันกวาดน้ำขึ้นมาดื่มถูกไหมไม่เหมือนมนุษย์เรานี่ยิ่งมีช้อนด้วยซ้ำยิ่งมีหลอดด้วยซ้ำดูดได้แต่ว่าสุนัขหรือแมวมันต้องเอาปากมันไปจ่อตรงแหล่งน้ำอันนี้เช่นเดียวกันเลยว่าน้ำมันจะขุ่นแล้วทำไงเราต้องเอาปากเนี่ยไปจ่อลงตรงนั้นแล้วดูดขึ้นดื่มขึ้นไม่ให้น้ำมันขุ่นคุกเข่าลงไปกินอย่างโคอย่างม้าอย่างแมวนี่แหละดื่มไปแล้วก็จากไปเอาประโยชน์จากตรงนั้นแม้น้อยก็ตามต้องวางตัวเองได้ประโยชน์กว่าให้คิดอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้จะทำให้เราไม่เกิดความมาค่ายของเราเราก็มีชุดดีอยู่บ้างคือทางใจต่อให้ทางกายทางวาจาเขาไม่บริสุทธิ์แต่เขาได้ความสงบทางใจบ้างก็ยิ่งดีของเขานะคิดอย่างนี้ไม่อาฆาตใครนี่คือคนประเภทที่สาม ต่อมาคนประเภทที่สี่ท่านผู้ฟังที่ว่าทั้งทางกายทางวาจาทางใจไม่บริสุทธิ์ไม่ได้สมาธิไม่ได้วิปัสสนาไม่เอาอะไรเลยเราจะทำจิตกับคนอย่างนี้ยังไงก็ไม่ควรอาฆาตอยู่ดีไม่ควรอาฆาตแม้ว่าเขาจะทำประโยชน์ให้เราหรือไม่เป็นประโยชน์ให้เราก็ตามนะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้อยู่เฉยๆของเขาเนี่ยแล้วเราคิดว่าคนนี้ไม่ดีเลยอย่าคิดเลยทำไมอ่ะแล้วให้ตั้งจิตยังไงเขามีความทุกข์อยู่ท่านฟังคนที่เขาไม่มีความดีทางกายทางวาจาทางใจเลยเนี่ยนะมีความทุกข์อยู่นะคนที่มีความทุกข์อยู่จิตใจของเราต่อเขาคนที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องมีกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นในทุกนั้นน่ะปรารภทุกข์เป็นเหตุนี่คือกรุณาปรารภสุขนี่คือเมตตานะว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ปรารภทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะมีแล้วคิดว่าเออเขาควรจะพ้นจากความทุกข์นะนั่นคือกรุณากรุณาตั้งไว้เพราะว่าเขาจะไปนรกนะตอนนี้เขาก็ทุกข์พอแรงแล้วทุกข์ทางกายทุกข์ทางวาจาทุกข์ทางใจสร้างทุกข์แล้วตายไปจะไปนรกโอ้ยเห็นใจควรจะเห็นใจควรจะมีความกรุณาเปรียบเหมือนเราเดินทางอยู่เนี่ยนะเห็นคนหนึ่งที่เขาก็เดินทางไกลอยู่กันนะแต่คนนี้เขาเจ็บป่วยมีอาพาธหนักมีไข้เดินทางไกลอยู่นะโอ้ยยาก็ไม่มีคนที่จะพยาบาลก็ไม่มีแล้วอาหารน้ำอะไรที่จะให้เกิดความสบายก็ไม่มีหมู่บ้านข้างหลังก็อยู่ไกลหมู่บ้านข้างหน้าก็อยู่ไกลคือเห็นแล้วคุณจะทำยังไงมันเราช่วยอะไรเขาก็ช่วยไม่ได้สมมตินะในระหว่างทางเดินโอ้เราก็มีแค่จิตกรุณาตั้งแต่ที่ว่าโอ้ยขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เธอขอให้พึงได้อาหารที่สบายได้น้ำที่สบายได้ยาที่สบายได้คนดูแลได้คนนำทางไปแล้วทำไงเราก็ไปของเราแล้วคือเราก็มีอาหารจำกัดใช่ไหมมีน้ำจำกัดแล้วก็มีเท่าที่เรามีจะแบ่งให้เขาก็ไม่ได้ทางข้างหน้าก็ไกลทางข้างหลังก็ผ่านมาไกลโอ้ยมีแต่ความกรุณาตอนนั้นจะให้ได้เราก็ไปไม่พึงอาฆาตเขาเลยท่านผู้ฟังไม่เลยมีแต่ความกรุณาให้เท่านั้นคิดแบบนี้เหมือนคนเดินทางไกลคนเดินทางไกลเนี่ยเป็นอุปมาที่ดีนะว่าเรากำลังอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเรียกว่าผู้เดินทางไกลอยู่นะชาติที่แล้วผ่านมาแล้วชาติก่อนนั้นก็มีอีกบานเลยข้างหน้าล่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะไปถึงไหนถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดอีกก็ต้องเกิดไปอีกไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะทำยังไงให้แบบการเกิดมันจบโอ้ก็ต้องเดินตามมรรคแปดแล้วจะเดินตามมรรคแปดต้องมีเสบียงนะเสบียงของเราก็คือบุญนั่นแหละการทำบุญทางกายทางวาจาทางใจการทำบุญด้วยสิ่งภายนอกคือทานทำบุญด้วยทางกายคือศีลทำบุญทางใจคือภาวนาเราเอาตรงนี้เป็นเสบียงไปเอาคนนี้ก็ไม่มีเสบียงแต่แถมก็ป่วยอีกโอ้โหทุกข์หนักเลยมีแต่ความกรุณาให้ได้คิดแบบนี้เราจะไม่มีความอาฆาตกับคนที่เขาแม้ทำไม่ดีเลยไม่มีเลยนี่คือคนประเภทที่4นะท่านฟังต่อมาคนประเภทที่5ที่ว่าก็ดีหมดทุกอย่างกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ทางใจก็ได้ความสบายใจได้สมถะได้วิปัสสนาตามการอันควรบางคนยังไปอาฆาตคนแบบนี้ได้ต้องดูอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมดีเลิศที่สุดละในบรรดาสัตว์สองตาทั้งหลายแต่ก็มีคนไม่ชอบท่านมีคนเกลียดท่านเยอะด้วยโดนด่าโดนว่าโดนใส่ร้ายโดนหมดอ่ะพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าโดนปานนั้นเราจะไม่โดนอ่ะโดนเลยคือหมายความว่าคนที่ดีหมดทุกอย่างก็ยังมีคนเกลียดใช่มีคนเกลียดแล้วถ้าคนนั้นเขาเกลียดอยู่เขาจะละความอาฆาตความไม่พอใจความเกลียดชังเนี้ยได้ยังไงและการเดียวเดิมเลยว่าเราก็โฟกัสในส่วนที่ดีๆใช่ไหม เอาก็ดีหมดทุกอย่างนี้ก็ดีสิเราไม่ควรอิจฉาริษยาไม่ควรมีอะไรที่เป็นอกุศลต่อคนที่ดีๆหมดอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางร้อนอบอ้าวเหนื่อยกระหายน้ำไปเจอสวนแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างทางเป็นสวนที่เขาจัดไว้อย่างดีเลยมีทั้งน้ำหมายถึงสระน้ำให้เดินลงไปได้น้ำก็ใสน้ำก็เย็นมีต้นไม้ต้นไม้ก็มีผลไม้มีนกมีแมลงมีท่าที่ลงได้ขึ้นได้มีที่นั่งอู้ร่มเย็นลมพัดสบายโถโถโถใครมาสร้างสวนแห่งนี้ไว้ตรงนี้ดีมากๆเลยแบบติดป้ายไว้ให้ลงไปก็ได้โอ้โหไม่เก็บเงินด้วยไม่ได้เป็นกับดักของพวกยักษ์ใดๆด้วยคือเพราะว่าบางทีเห็นแต่ทางลงนะไม่มีทางขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นกับดักของพวกยักษ์ให้เราไปติดกับแต่ว่านี่เขาแบบเปิดฟรีเอ้าจะรออะไรใช่ไหมก็ลงน้ำเลยดื่มน้ำอาบน้ำกินผลไม้โอ้สบายใจเปรียบเหมือนกันดูฝังว่าถ้าเจอคนที่เขามีความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่บริสุทธิ์เราไม่ควรอาฆาตเขาเราควรคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากคนที่เขามีข้อปฏิบัติดีอย่างนี้ในที่นี้ก็จะมีนัยยะของความที่ว่าต้องไปห้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกันคบหาสมาคมกันเสวนากันด้วยนั่นคือประการที่5เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้บอกไว้กับภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นอุปมาที่ดีมากนะทุกท่านเราจะสามารถกำจัดความอาฆาตได้แน่นอนเรามาใกล้ครวญใส่ใจพิจารณาเนี่ยจิตเราจะเย็นวาบลงเลยนี่คือนำไปปฏิบัติได้เลยนะพิจารณาอย่างนี้เลยนะในคนที่เราแบบไม่ชอบใจอาฆาตเขาเนี่ยก็มีส่วนดีตรงไหนเราโฟกัสตรงนั้นเราใส่ใจตรงนั้นส่วนที่เขาทำไม่ดีใดๆเราไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนี่คือไม่ให้เกิดความอาฆาตไงแล้วการพัฒนาการอบรมปรับปรุงเราก็ค่อยๆปรับเอาบอกกันเอายิ่งถ้าเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดเป็นคู่ครองแล้วเนี่ยโอ้ไม่ควรอาฆาตไม่ควรทำใจไม่ดีกับเขาเพราะว่าโดยช่วงยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะท่านผู้ฟังเวลาเราคิดอาฆาตใครคิดไม่ดีกับใครเนี่ยมันมีพลังจิตทำให้คนนั้นเขาเป็นไม่ดีไปได้อ้าวแล้วทำไมคนปฏิบัติธรรมมันถึงจะไปอาฆาตเขาได้อีกคนนั้นน่ะสิไม่ควรเลยไงไม่ควรที่ไปอาฆาตใครทำยังไงนะพิจารณาอย่างนี้แหละตามนัยยะของท่านพระสารีบุตรบอกเอาไว้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเกร็ดเพิ่มเติมมาในมัชฌิมานิกายเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้กับมานพที่ชื่อว่าสุภาโตทยบุตรตรัสถึงบริหารของจิตคือหมายถึงสิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีเวรเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนจิตต้องมีบริการวิธีพิจารณาเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วนะทีนี้สิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อม5ประการท่านตรัสต่อไปคือ1เป็นผู้พูดความจริง2เป็นผู้ปรารภมีความเพียร3เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์4เป็นผู้มากด้วยการสาธยายและ5เป็นผู้มากด้วยการบริจาคพอเรามี5ประการนี้5ประการนี้จะส่งผลเป็นอะไรมันจะมีสิ่งใหม่ที่ให้เกิดความสบายใจขึ้นมานั่นคือปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์มาได้ไงผมเพราะว่าเราบริหารจิตแวดล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นความดีอ่ะมันเป็นกุศลนะเราใส่ใจสิ่งนี้ทำสิ่งนี้มากปุ๊บเป็นไงจิตมันก็น้อมไปในทางกุศลธรรมผลเป็นยังไงปีติปราโมทย์เกิดขึ้นพอปีติปราโมทย์เกิดขึ้นการผูกเวรความอาฆาตความคิดเบียดเบียนอยู่ไม่ได้มันต้องออกไปพูดจริงคือสัจจานั่นเองพูดจากความจริงไม่พูดโกหก ีความเพียรก็คือปรารภความเพียรในการทำความเพียรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์นี่คือรักษาศีลไปเป็นผู้มาด้วยการสาธยายคือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาท่องบนเป็นประจำและเป็นผู้มาด้วยการบริจาคคือให้ทานนั่นเองประกอบด้วยธรรม5ประการนี้ปีติเกิดขึ้นได้ขึ้นมาแทนความคิดเบียดเบียนความคิดปองร้ายความคิดผูกเวรจบไปได้5ประการนี้และเหล่านี้คือเรื่องราวของการระงับความอาฆาตตัมบวังเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5หมวด9แล้วก็มัชฌิมนิกายเมื่อท่านฟังได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้รวมกันเข้ามาแล้วอย่างน้อยให้ได้หลักการที่จะนำไปปฏิบัติสักสองหรือสามอย่างเอาหลักการนั้นทำวันนี้เลยหลังจากจบรายการเนี่ยเอาเลยฉันจะพิจารณาอย่างนี้หรือตอนนี้เลยก็ได้สิ่งที่เป็นข้อมูลเป็นในทางปริยัติจะเกิดเป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทก็จะมาพบกับตัมบวังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
11: นายสุโชติเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันต์เดือนกันยายนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
12: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันเชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าไปกับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะแหมกดไลค์ให้เลยนะคะพร้อมกับ Facebook Live นะคะวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทางเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาเรียกว่ามีข่าวสารที่ต้องติดตามกันเมื่อวานก็เกิดประเด็นนะการเกิดขึ้นเรื่องของบัตรสีชมพูชาวต
0: ่
1: างด้าวของชาวต่างด้าวนะคะเดี๋ยวมานำเสนอกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีประเด็นในการอนุมัติงบนะคะที่จะนำไปเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์ของแนวชายแดนไทยกัมพูชาของ7จังหวัดนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนซึ่งในส่วนของตีคล้องร้องข่าวน
0: ะคะ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงของเวลา 6:30 นาทีสำหรับเช้านี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันสักหน่อยน
0: ะ
1: เรียกว่า2วันนี้ตกกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพอได้เวลาราชการจะเลิกงานกับเข้างานเนี่ยมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วนะเพราะว่า
0: เขาทำถึงเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจสวทของเราคือแอดมินบอกว่าเนี่ยทำถึงมากตั้งแต่เมื่อวานได้เวลาราชการปุ๊บทำงานทันทีนะคะเช้านี้ก็เหมือนกันหลายที่เนี่ยเช็คไปที่บ้านเนี่ยที่มุกดาหารฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่8นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะซึ่งในประกาศฉบับนี้ระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้นะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปค่ะ5โมงเย็นน
1: ะ
0: คะเพราะว่าเขาประกาศตอนตี5นี่เองนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: ราคาน้ำมันเช้านี้ปรับราคาขึ้นลิตรละ85สตางค์ต่อลิตรนะคะทุกชนิด
0: ค่ะยกเว้นพรีเมียมนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะ85สตางค์ต่อลิตรมีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับนะคะเรื่องราวของการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์และหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและที่สำคัญในเรื่องของแรงงานเพราะว่าต้องบอกว่าใครบ้างที่มีเพื่อนอยู่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ไม่ว่าจะไปทางด้านของการศึกษาหรือว่าไปทำงานชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกรุ๊ปนี้อยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากนะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีในหลายประเด็นที่ท่านเข้าประชุมและก็หนึ่งในหลายประเด็นนั้นก็จะเดี๋ยวนำเสนอกันในตีคล้องร้องข่าวนะคะสำหรับในเช้านี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเตรียมที่จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อจะพิจารณาคลายล็อกเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการส่งออกน้ำมันอากาศยานแล้วก็ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลค่ะไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยที่จะตอบสนองความต้องการเรื่องของการสร้างรายได้ที่จะเข้าประเทศค่ะแล้วก็เตรียมที่จะหยิบยก ประเด็นเรื่องการขยายระยะเวลาวีซ่าที่ทำงานมาเจรจาด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเซฟในร้านค้าอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียค่ะแล้วก็จะเน้นย้ำเรื่องของภาพลักษณ์ของแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันนะครับแบบวินวินSituation เขาเรียกว่าแบบเป็นแบบวินวินแบบตามไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับในตลาดของออสเตรเลียสำหรับประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะหลายท่านก็ติดตามบรรยากาศที่ท่านนายกไปต่างประเทศคือก็สไตล์ท่านนะไปเจอคนไทยไปเจอนักลงทุนก็เชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีต่างๆด้วยซึ่งทำให้เห็นนะคะว่าผู้นำประเทศแล้วก็คณะที่เดินทางไปนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ต่างประเทศนักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ยกให้ไทยเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการลงทุนนะคะขณะที่ท่านนายกเองก็ชวนนักธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนประเทศไทยแล้วก็เชื่อมอาเซียนด้วยเปิดตลาดเกือบ700ล้านคนท่านก็ยังชูอุตสาหกรรม5ด้านต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวติดคล้องร้องข่าวเนี่ยได้ติดตามประเด็นแน่นอนนะคะเรียกว่าดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกก็พุ่งไปเยอะทีเดียวนะคะถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ไทยเรามีจุดแข็งท่านบอกทั้งที่ตั้งยุทธศาสตร์การลงทุนและผลิตในประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าเชื่อมทั้งอาเซียนเชื่อมทั้งโลกต่างๆด้วยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะในส่วนประเด็นอื่นๆด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะนี้นะคะครั้งแรกของปีนี้เมื่อวานนี้ในการนี้นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะซึ่งก็มีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมในงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่านะคะอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และ

0: พอภาครัฐพูดแบบนี้พี่น้องประชาชนก็บอกว่าอ้าวมันยังไงมันจะได้หรือยังไงนะคะด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนะท่านบอกว่าเป็นไปอย่างที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนค่ะว่าต้องมีการดูแลแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มาขอหารือนอกกรอบในเบื้องต้นเพื่อที่จะกลับไปประสานกับทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยและก็รัฐบาลเนี่ยต้องทำงานร่วมกันสำหรับรายละเอียดนะคะที่สังคมเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของการครอบครองการพกพาก็คือทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าก็คือต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกับเรื่องของเครื่องกระสุนขณะที่เรื่องของการขอใบอนุญาตค่ะก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาคือทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตกระจัดกระจายจากนี้ต้องทำให้ทั้งหมดค่ะสามารถนำมานับและมากระทบยอดกันได้ด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีที่นอกจากจะทำให้ทราบถึงจำนวนของการออกใบอนุญาตแล้วค่ะยังทำให้เกิดความรวดเร็วและสามารถควบคุมได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านยังย้ำด้วยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมใดๆนะส่วนจะต้องดูแลในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาคือมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่ต้องแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของร้านจำหน่ายปืนเนี่ยอันนี้สำคัญนะร้านจำหน่ายปืนที่ ขออภัยนะคะที่ต่อไปเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบดูแลการขายแล้วก็ควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับในต่างประเทศค่ะที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงปฏิเสธการขายแม้มีใบอนุญาตนอกจากนี้ค่ะยังต้องตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้นท่านบอกยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเรื่องยากในการควบคุมอาวุธปืนเนื่องจากปืนได้ล่วงไหลไปอยู่ในมือของหลายกลุ่มด้วยกันส่งเรื่องของการคืนนั้นทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและพร้อมย้ำค่ะว่าการนำปืนไปจำนำเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเนื่องจากปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก
1: ็
0: คือออกให้เฉพาะตัวผู้ที่มีใบอนุญาตดังนั้นค่ะจึงแนะนำให้ผู้ที่รับจำนำปืนส่งคืนให้หลวงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ต้องรอการออกกฎหมายเพื่อให้ส่งคืนก็ได้นะคะโดยเฉพาะปืนเถื่อนที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามเนี่ยแม้แต่จะมีกฎหมายส่งคืนแล้วแต่มองว่าสามารถที่จะลดปืนประเภทนี้ได้เพียงบางส่วนนอกจากนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังบอกนะคะว่านโยบายเกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะพร้อมยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่สามารถมีปืนได้อย่างเสรีแต่ร้านจำหน่ายเขามีความเข้มข้นค่ะโดยมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งเรื่องของอาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อได้และปฏิเสธการจำหน่ายได้แม้มีใบอนุญาตขณะที่ประเทศอื่นที่ควบคุมมากอย่างเช่นประเทศไทยนะแม้มีการสะสมแต่ก็มองว่าในกลุ่มนี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุอะไรแต่ปัจจุบันนะอยู่ในปัจจุบันก็คือมาจากปืนเถื่อนนี่แหละที่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะเช้านี้หลายพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ก็รอฝนอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านพี่รามก็บอกว่าฝนตกเล็กน้อยเมื่อคืนที่วานอนนิวาสพี่สุวรรณบอกว่าติดตามข่าวยามเช้าทุกวันรับชมรับฟังทุกเช้าครับ
0: ค่ะ
1: นะคะพี่วนิดาก็ทักทายเราและทีมงานข่าวยามเช้าด้วยพี่สมคเนลุงณมาแล้วพี่ทิพวรรณนะคะพี่อลิค่ะบอกว่าสุพรรณบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดูเกษตรกรเดือดร้อนหนักเขื่อนกักเก็บน้ำไม่ถึง 30% ไม่มีน้ำผ่านลงระบบชลประทานให้เกษตรกรเลยครับนะคะแล้วก็ส่วนทางอื่นฝนตกหนักมีรูปฝนมาให้ด้วยนะคะมีรูปเมฆมาให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่วนพี่จำลองบอกว่าฟังที่หอกระจายข่าว
0: โอ้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ที่วัดเผาเครื่องเสียงชัดเจนครับเช้านี้มืดฝนนะคะพี่รัตตีก็มาแล้วนะคะอาจารย์ทองพูลฝนพี่ทองพูลค่ะขออภัยฝนตกอากาศดีครับพ่นทองลอยเอ็ดเดอร์นะคะพี่ไก่เกสยองมาแล้วนครสวรรค์27องศาเจม่วยป่าโมกเมื่อวานฝนตกตอนเย็นหนักมาก
0: อันนี้คือเสียงเจม่วย
1: ใช่ค่ะเสียงเจม่วย
0: ค่ะ
1: พี่ชนินบอกว่าสวัสดีเราและทีมงานด้วยพี่แพนพี่แดงพี่อัชราสุขสันต์วันพุธรับฟังทุกเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอยุธยาป้าวันดีบอกว่าฝนกระหน่ำแต่เช้าอะไรนะเมื่อวานอยุธยาฝนกระหน่ำแต่เช้านี้ไม่มี

0: ฝนก็คือเมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหมคะเช้านี้ไม่มีฝนพี่พงษ์นเรศพี่สุนทรพี่พศอ่ะทักทายกันหอมปากหอมคอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารไปกับเรามาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานข่าวใหญ่เรียกว่าโอ้โหมีการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุง
1: นี่สะเทือนมาถึงที่เราเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากนะ
0: ใช่เป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะบัตรสีชมพูเลข7ก็คือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะหรือหมายเลขประจำตัว13หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ใช่ไหมคะซึ่งตามกฎหมายก็หมายถึงบุตรของบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มหรือชนกลุ่มน้อยหรือบุคคลประเภทที่6ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยระยะหลังก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรโดยมิชอบล่าสุดค่ะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธค่ะมีการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโอ้โหจำนวนเยอะมาก
1: ค่ะ
0: อยู่กันเป็นห้องๆมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นพันคนนะคะก็มีการจับตาเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็นายหน้าคนไทยเพราะว่ามีข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ค่ะท่านก็นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะว่าหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปท.ค่ะหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐยังมีปปง.ด้วยนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี DSI ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กันนะคะเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติซึ่งจากจุดเริ่มต้นก็มาจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการโดป้าไนซ์นะคะตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงก็ไปเจอนะคะข้อมูลนี้มาฟังคือการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งนะคะก็ขยายผลตรวจสอบค่ะที่ห้องแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องก็ไปพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนแล้วก็ยังพบห้องต้องสงสัยด้วย44ห้องมีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปเนี่ยอยู่ในห้องเดียวอย
1: ู
0: ่กันยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตำรวจก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะขณะที่การสอบสวนก็พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายนายหน้าค่ะคือมีพฤติการอนุญาตย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบว่านะคะรวมถึงการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าแล้วก็ปลอมลายชื่อนะคะลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับมีผู้เกี่ยวข้อง7รายค่ะนะคะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายแล้วก็พยานรับรองลายมือชื่ออีก1รายขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจค้นนะคะตรวจพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือว่าซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงค่ะแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการค่ะนอกจากนี้การย้ายชื่อเด็กต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกก็น่าสนใจนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
1: ค่ะ
0: โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปขอไปใช้ขอบัตรไปเพื่อนำไปใช้ขอบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูนี่แหละนะคะบัตรชมพูนี่แหละที่เรียกกันรวมถึงใช้ประกอบการนะคะขอใบอนุญาตทำงานทุนการศึกษาด้วยหรือว่าสิทธิหรือเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมายโดยมีทั้งคนไทยและชาวเมียนมาทำหน้าที่เป็นนายหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการย้ายทะเบียนบ้านด้วยนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าในส่วนของกทม.เองนะคะก็สั่งข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง3รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสวมสิทธิออกบัตรสีชมพูออกจากราชการไว้ก่อนมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ18สิงหาคม2569พร้อมลุยตรวจย้ายเข้าผิดปกติทั่วเลยทีนี้ทั้ง50เขตเลย
1: ะ
0: นะคะผู้ว่ากทม.สั่งลุยเลยค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ว่า ราชการผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ร่วมปฏิบัติการด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ในส่วนของผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลัก4ตอนนี้พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายด้วยกันอย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะออกจากราชการไว้ก่อนมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วน
0: ะ
1: หลังจากปฏิบัติการขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทางอาญาที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจดินแดงแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะโอเห็นว่าห้องเนี่ยตารางเมตรก็คือไม่เกิน45ตารางเมตรนะ40ถึง45ตารางเมตรเพลงเนี่ยเพลงมีอยู่เพลงนึงดังอยู่ในหัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว อยู่
0: นะ
1: อัดกันไปได้ยังไงนะห้องคือห้องนึงเนี่ยมันเยอะมากที่อัดรายชื่อเข้าไปเนี่ย
0: ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีห้องในแฟลตดินแดง47ห้องมีชื่อคนต่างด้าว16คนขึ้นไป
1: ค่ะ
0: 16คนขึ้นไปแล้วเขาก็ระบุด้วยว่าอาทิแฟลตในซอยประชาสงเคราะห์1 5 6 7 11และถนนมิตรไมตรีรวมแล้ว 1,468 คน
1: ค่ะเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวรับรองไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะที่ฉันหลบลิขสิทธิ์เต็มที่ นะ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ทางด้านของท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีท่านก็ย้ำนะว่าหากเจ้าที่ของที่พักอาศัยหรือประชาชนท่านใดเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเข้าออกในทะเบียนราษฎรก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ทัฟฟี่ฟรอนดูนะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าอาจจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับนะไม่มีการเปิดเผย
0: ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองของเรานะคะพักกันสักครู่ไม่ฟังข่าวตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลนะคะทางรัฐมนตรีแรงงานท่านก็เป็นห่วงมากๆเลยสั่งเร่งติดตามอาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนยึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ย ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี2571ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA เพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 40,000 รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางแคนวาและครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับ แล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพที่นี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้องและในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิงโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวน์ให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้องและไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าGDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและ AI ครับสำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเอาเรื่องเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย Plusโดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปกันด้วยโดยรูปแบบโครงการจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศส่วนสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นโครงการก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 433,519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาการดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญอันได้แก่โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่โรงงานปลอดไข้เลือดออกอันนี้เข้าร่วมแล้วในโรงงานต่างๆ69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีครับและพื้นที่สำคัญพื้นที่ที่3นั่นก็คือโรงพยาบาลโดยมีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งด้วยกันและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับ พร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีของรองข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
13: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
13: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
15: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: 6:54 ค่ะมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกันนะคะหลังจากฟังติคองร้องข่าวกันไป
1: ค่ะ
0: ค่ะหลายท่านก็ตามกับเราด้วยนะคะมาติดตามช่วงครึ่งท้ายด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์รัวๆเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปจนถึง7:00 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านกระทรวงมหาดไทยโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนว่ายึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนะคะขณะที่ตั้งเป้าไว้ว่าในส่วนของไทม์ไลน์การส่งเอกสารต่างๆเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้ส่งข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานและเอกสารผลคะแนนที่ชัดเจนไปให้นะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกลางจังหวัดด้วยนะคะมีคณะกรรมการหลายส่วนทีเดียวจะได้ส่งข้อมูลกันไปนะคะวางแผนกรอบเวลาในการดำเนินการไว้ภายใน31 สิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหานะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหลายแห่งเนี่ยอยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมวันที่21นี
1: ้
0: นะคะซึ่งน่าจะมีความคืบหน้านะคะขณะที่เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจคือเมื่อวานมีประเด็นหลายเรื่องนะ
1: ค่ะหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าไปที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าสำคัญต่อพี่น้องประชาชนนะการไฟฟ้านครหลวงค่ะหรือว่า MEA เขามีการแจ้งปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีผลตั้งแต่ในรอบบินแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะได้นำค่าใช้จ่ายกระแสไฟสำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านบินค่าไฟฟ้าแล้วค่ะอัตราก็จะแบ่งออกเป็น2อัตราด้วยกันแบบบ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.1 กับบ้านที่อยู่อาศัยอัตรา 1.2 นะรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวอีกทีนึงพรุ่งนี้ละกันนะเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ทันนะคะขอ
0: ค่ะวันนี้ฝนตกข้าวรอดตายแล้วนะคะพี่สุพิชจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษค่ะพี่เสวียนสระบุรีเสาให้เมื่อคืนฝนตกเช้านี้อากาศแจ่มใสสัญญาณเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะคะ FC ของพวกเราติดตามมีคุณพรหมพิลาบอกว่าตื่น2:00ก่อนไก่ขันก็จะค้นหาการลงทะเบียน AI ระบบบอกว่าเริ่ม9:00 ทำงานทำงาน ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าความสะดวกสบายยังไงเนี่ยเช็คกันให้ดีๆนะคะเมื่อฟังโดยเฉพาะการที่บางคนมีวิดีโอคอลคุยกับชาวต่างชาติหรือหนุ่มๆสาวๆที่สวยๆหล่อๆบางทีอาจจะไม่จริงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะ AI ปลอมได้หมดทั้งคนและเสียงนะคะดังนั้นถ้าต้องมีการขอยืมเงินหรือใดๆนะคะวิดีโอคอลหรือการคุยกับญาติเราเสียงเหมือนจริงมากเลยนะอย่างนี้ปลอมแปลงเหมือนมากดังนั้นให้เจอตัวเป็นๆแล้วก็เขาบอกว่าให้มีทริคสัญลักษณ์อย่างเช่นถ้ารู้กันความจริงอย่างเช่นเรามีอะไรดีคำว่าอะไรดีคำว่าสมมติว่าชอยอย่างเงี้ยชยานันเงี้ยเรามีโค้ดลับอะไรแบบนี้ถ้าตอบโค้ดลับได้เนี่ยใช่จริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะสำหรับมิจฉาชีพที่แฝงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้มีโค้ดลับแล้วอย่าไปบอกใครนะโค้ดลับอย่าไปเผยแพร่ในโซเชียลเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความลับนะคะขอบคุณมากพี่พยอมบอกฟังอยู่ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะฝนทั่วประเทศยังตกอยู่เยอะเลยนะคะ 70% ของพื้นที่ทั้งเหนือทั้งอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคกลาง 60% ของพื้นที่ส่วนทางใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 น.นะคะเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
16: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Path ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1-2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 6